คุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่มา TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟบ93เชียงรายแฟบเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: พราะทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
1: สวัสดีค่ะหนูน้องอลิสเด็กหญิงณัฐนิชาเศรษฐีวันนี้หนูจะมาเล่าประสบการณ์ที่ได้มาเรียนที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ค่ะที่นี่ทำให้หนูมีความมั่นใจและกล้าแสดงออกขึ้นสามารถเรียบเรียงเล่าเรื่องต่างๆได้ดีขึ้นและบุคลิกภาพดีขึ้นด้วยค่ะหนูจึงอยากชวนเพื่อนๆมาเรียนด้วยกันนะคะแล้วเพื่อนๆจะชอบเหมือนหนูค่ะ
0: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676 เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS เชียงรายด้วยความมุ่งมั่นของพวกเราชาวธนพิริยากับร้านค้าปลีกและค้าส่งที่มีสาขาอยู่หลากหลายทั่วทั้งจังหวัดเชียงรายและใกล้เคียงให้คุณลูกค้าได้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคครบครันพร้อมโปรโมชั่นและของแจกแถมมากมายติดตามกิจกรรมดีๆที่เพจ Facebook บมจ.ธนพิริยาซื้อของถูกจริงช้อปปิ้งถูกใจอยู่ใกล้บ้านคุณธนพิริยาซุปเปอร์
2: ช่วยหยุดซัมเมอร์เซลลดแชมปอนยิ่งร้อนยิ่งโหลด iPhone 17ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,285 บาท Oppo A6S 5G ผ่อนเริ่มต้นเพียง495บาท Vivo V70 FE ผ่อนเริ่มต้นเพียง645บาท Samsung A17 5G ผ่อนเริ่มต้นเพียง470บาทโน้ตบุ๊ก Ryzen 7แรม 16 กิกการ์ดจอ NVIDIA GeForce RTX 3050 Graphic ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,705 บาทที่ชวิยนทุกสาขาเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร
0: ่มาแล้วค่ะรถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตราคาประหยัดประหยัดค่าน้ำมันใช้แล้วประทับใจคนไทยใช้เพียบเริ่มกันที่รุ่นใหม่ล่าสุดทันสมัยสุดไอออน UT รถไฟฟ้าขนาดเล็กกระทัดรัดภายในกว้างขับง่ายจอดง่ายเหมาะกับทุกวัยวิ่งได้ไกลกว่า420กิโลเมตรเพียง 499,900 บาทฟรีประกันภัยชั้น1ดาวเริ่มต้น 8,888 บาทผ่อนเบาๆหลักพันต่อเดือนรายได้น้อยเพิ่งเริ่มทำงานก็ได้จองง่ายไฟแนนซ์ผ่านไวราคาดีของแถมเยอะซื้อวันนี้ส่งมอบทันทีสนใจทดลองขับติดต่อ0614100666หรือแวะมาโชว์รูมไอออนเชียงรายบายพันล้านสี่แยกแม่กอนรถดีประหยัดคุ้มค่ารถแห่งอนาคตต้องไอออนเท่านั้น
3: ไอออนมานพสักกาอะคาเดมีเชียงรายยูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพสักกาอะคาเดมีเชียงรายยูสอะคาเดมีที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนด้วยโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16:30 น.ถึง18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร0628237599หรือเพจ Facebookมานพสักกาอะคาเดมีเชียงรายูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพสักกาอะคาเดมีเชียงรายูส

0: ดร.คริสโตฟ โมรินได้กล่าวไว้ว่าการตัดสินใจซื้อของคนเราเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเป็นผลมาจากสมองที่จดจ่อจดจำและตัดสินใจFat Radio Thailand ชวนคุณมาร่วมเดินทางไปกับเราสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ครอบคลุมสื่อโซเชียลมีเดียเข้าด้วยกันเข้าถึงง่ายเข้าถึงไวและตรงจุดพร้อมให้คำปรึกษาในการลงโฆษณาของคุณเลือกแพ็กเกจที่ใช่เจาะลงตรงกลุ่มเป้าหมายพร้อมวางแผนการประชาสัมพันธ์ติดต่อโฆษณาโทรและไลน์09499944910882587708และ0946915676แล้วเราจะก้าวไปด้วยกันนะคะสหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์บิ๊กเซอร์ไพรส์เซลขอบคุณจากใจลดใหญ่จัดเต็มยกทัพเครื่องใช้ไฟฟ้าตู้แช่และสินค้าไอทีมาให้คุณเลือกช็อปในราคาสุดว้าวห้ามพลาดสินค้านาทีทองราคาต่ำกว่าทุนลดสูงสุด 30-50% มือถือเครื่องใช้ไฟฟ้าถูกสุดๆเพียงลงทะเบียนเข้าร่วมงานรับสิทธิ์ซื้อไข่ไก่เพียงใบละ1บาทเท่านั้นมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยอิ่มอร่อยกับขนมและของทานเล่นพร้อมสนุกกับกิจกรรมมากมายภายในงานรับฟรีของสมนาคุณกลับบ้านกันไปเลย ALG Inverter 13,000 BTU เย็นฉ่ำสะใจราคาเพียง 9,990 บาทมือถือ Samsung ฟรีดาวเพียง 2,799 บาททีวี32นิ้วราคาสุดช็อค 3,990 บาทเครื่องซักผ้า2ถัง Haier 18กิโลตัวใหญ่สะใจเหลือเพียง 6,490 บาทมาพร้อมตู้เย็น2ประตู Samsung 7.3 คิวถูกสุดๆเพียง 5,990 บาทแล้วพบกัน30พฤษภาคมนี้เพียงวันเดียวเท่านั้นมาช็อปได้เลยที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่สี่แยกแม่กลอนเลยโฮมสุขภัณฑ์ขาออกสอบถามเพิ่มเติมโทร053-774-774เจริญนครการแว่นจัดโปรเราช่วยกันช่วยที่1ช่วยให้คุณสบายกระเป๋ามากขึ้นเลนส์โปรเกรสซีฟจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรงซื้อ1คู่แถมฟรีอีก1คู่แม้จะคนละค่าสายตามาเป็นคู่สุดคุ้มช่วยที่2กรอบแว่นตาลดราคาสูงสุด 50% ทั้ง Ray-Ban Oakley Levi's Bolong และอื่นๆอีกมากมายเจริญนครการแว่นตรวจวัดสายตาโดยหมอสายตาหรือนักทัศนมาตรผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสายตาโดยเฉพาะมีใบประกอบโรคศีลอย่างถูกต้องอยู่ประจำทุกวันที่ช่วยดูแลคุณอย่างใกล้ชิดเจริญนครการแว่นขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยคุณสบายกระเป๋าเจริญนครการแว่นถนนธนาลัยเปิดบริการทุกวันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-711-921เคยไหมคะปัญหารูปหน้าที่ทำให้ไม่มั่นใจหน้าหมองหน้าบานปัญหาสิวหน้าไม่เข้ากับจมูกหรือจมูกไม่เข้ากับคางอุ๊ยเยอะไปหมดหยุดกังวลได้แล้วค่ะคิสโตคลินิกคลินิกเวชกรรมเราจะช่วยคุณเปลี่ยนตัวเองมั่นใจและโดดเด่นในแบบคุณพร้อมให้คำปรึกษาและบริการด้านความงามแบบครบวงจรเสริมจมูกปรับรูปหน้ายกกระชับด้วยนวัตกรรมโอริจิโอคุณผู้ชายก็จัดเต็มได้นะคะคลิปเพื่อสุขอนามัยความมั่นใจให้เต็มร้อยโซคลินิกสาขาแม่สายอยู่ติดกับไทยประกันชีวิตโทร092-426-2298และโซคลินิกสาขาเชียงรายเปิดให้บริการแล้ววันนี้อยู่ติดกับเพลงลิสซิ่ง4แยกแหนมนันทวันโทร091-925-6966จองผ่าน Facebook และ LINE Official @โซเชียงรายเพราะโซคลินิกให้คุณมากกว่าคำว่าสวย Your Perfect Self at โซคลินิกเปิดเทอมนี้อยากมีรถใหม่ไม่ต้องรอนานกรีนวิงออกรถง่ายได้ทุกรุ่นไม่ต้องมีคนขับใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็รับรถได้เลยเวฟ110ไอรับส่วนลดพิเศษออกรถวันนี้รับฟรีกระเป๋า Back to School Limited Edition แถมลุ้นรับทองคำทุกเดือนแจกจริงรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทมั่นใจได้กับศูนย์บริการมาตรฐานทีมช่างมืออาชีพผ่านการอบรมระดับแพลทินัมจากไทยฮอนด้าตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานออกรถง่ายแจกทองจริงต้องที่กรีนวิงโทรเลย0973955151จัดเต็มทุกดีออกรถได้ง่ายต้องที่กรีนวิงโปรชัมต้อนรับการกลับมาของ All New Mitsubishi X-Force Mirage Attra Eco Car สุดประหยัดน้ำมันออปชั่นครบราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทฟรีดาวชุดแต่งรอบคันไม่ต้องใช้เงินออกรถ New Xpander HEV รถ7ที่นั่งสมัยใหม่ระบบไฮบริดสุดประหยัดนั่งสบายสบายทั้งครอบครัว Pajero Sport รถครอบครัวอเนกประสงค์ออปชั่นจัดเต็ม184แรงม้าและ All New Triton ใหม่หมดจดใน ทุกมิติแรงเต็มสมรรถนะแรงสูงสุด204แรงม้าแคปเตียเครื่องใหม่150แรงม้าออกรถเพียง 2,990 บาทฟรีชุดแต่งเต็มคันพร้อมล้อแม็กซิ่งมิตซูพันล้านสู้ทุกคันดันทุกเคสรับปรึกษาทุกเงื่อนไขโทรเลย089-430-5599เปิดบริการทุกวันนะคะมิตซูพันล้านสี่แยกแม่กลองเชียงราย Mitsubishi Motors
1: บริษัทหานเจริญคอนกรีตผู้เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตอัดแรงเสาเข็มแผ่นผืนคานสะพานท่อคอสอหล่อพร้อมจัดส่งสินค้าที่ดีมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและบริการอย่างถูกต้องตรงตามเวลาด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า25ปีหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีตสำนักงานใหญ่โทร053-754-455และ0819517414โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยคือความห่วงใยของเรามั่นใจคอนกรีตคุณภาพมั่นใจหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีต
0: ดินภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟ 100% มีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร094-999-4491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999
2: Ladies and gentlemen, welcome to Fat 106 Radio Thailand. We are now taking you to into a world of timeless music, carefully selected to soothe your sense and match every mood
0: ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีวิทยุ FAT 106 Radio Thailand เรากำลังนำท่านสู่โลกแห่งเสียงเพลงเพราะที่จะกล่อมโสตประสาทในทุก

0: Attitude ปุ๊บสวยปั๊บกับคุณหมอนุ Attitude Clinic
1: สวัสดีครับผมหมอนุนายแพทย์พิษณุพูลสมบัติแพทย์ประจำ Attitude Clinic ครับวันนี้หมอจะมาแนะนำเปปไทด์คุมหิวแบบฉีดสัปดาห์ละครั้งตัวช่วยที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบันในการดูแลรูปร่างและสามารถช่วยลดน้ำหนักได้สูงสุดถึงประมาณ 15-22.5% ของน้ำหนักตัวเลยทีเดียวครับเปปไทด์คุมหิวคืออะไรเปปไทด์ตัวนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้เป็นฮอร์โมนอิ่มอยู่ในร่างกายได้นานขึ้นโดยเรียนแบบฮอร์โมนธรรมชาติของเราครับและออกฤทธิ์อยู่ได้ประมาณ1สัปดาห์เพราะฉะนั้นจึงต้องฉีดสัปดาห์ละครั้งครับโดยเมื่อยาเข้าสู่ร่างกายจะส่งสัญญาณไปยังสมองส่วนไฮโปทาลามัสซึ่งควบคุมเรื่องความหิวทำให้เราอิ่มนานขึ้นลดอาการอยากอาหารชะลอการเคลื่อนตัวของอาหารในกระเพาะควบคุมระดับน้ำตาลและปรับสมดุลระบบเผาผลาญครับจึงช่วยในการลดน้ำหนักและมักใช้ในผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วนครับเหมาะกับใครบ้างเหมาะกับคนที่มี BMI มากกว่า27เป็นต้นไปเคยลองลดน้ำหนักมาหลายวิธีแล้วแต่ไม่ได้ผลมีพฤติกรรมกินจุกจิกหิวบ่อยอยากอาหารตลอดเวลาต้องการตัวช่วยเสริมและการควบคุมในการลดน้ำหนักและก็ความอยากอาหารนั่นเองครับโดยก่อนใช้ยาคนพบแพทย์ก่อนนะครับเพื่อประเมินความเหมาะสมความปลอดภัยโดยหมอจะทำการชั่งน้ำหนักวัดรอบเอววัดไขมันและมวลกล้ามเนื้อและมีการวางแผนการใช้ยาอย่างเหมาะสมแต่ละบุคคลนั่นเองครับทั้งหมดนี้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงที่สุดนั่นเองสามารถมาปรึกษาหมอได้ทุกวันที่ Attitude Clinic ทุกสาขาถ้าสนใจการใช้เปปไทด์คุมหิวหรือต้องการวางแผนรูปร่างสามารถเข้ามาปรึกษาหมอได้เลยนะครับ
0: ปรึกษาปัญหาเรื่องสิวผิวพรรณและปรับรูปหน้ากับหมอนุที่ Attitude Clinic หมออยู่ประจำทำเองทุกเคส
2: Fat 93 Radio Thailand 93 Radio Thailand Fat 5 International Hits Number 5 Dracula Tame Impala Jenny

0: 5 international hits.
1: K-Rock Music Station.

ุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่มา TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟบ93เชียงรายแฟบเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

ช่วยหยุดซัมเมอร์เซลล์ลดแชมปอดยิ่งร้อนยิ่งโลดแอร์อินเวอร์เตอร์ราคาเริ่มต้นเพียง 6,990 บาทเครื่องปรับอากาศฟรีดาวฟรีติดตั้งฟรีของแถมกว่า 10,000 บาทผ่อนนานสูงสุด36เดือน LED Google TV 65นิ้วเหลือเพียง 12,990 บาทผ่อนเดือนละ500บาทตู้เย็น2ประตู 13.9 คิวลดเหลือเพียง 8,990 บาทผ่อน 0% 15เดือนเครื่องซักผ้าอัตโนมัติ19กิโลลดเหลือเพียง 9,990 บาทผ่อน 0% 15เดือนที่ชวิยนทุกสาขาเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่

0: ไฟนอลคอลบ้านการกนกแยกแม่กรชิงรายให้ครบจัดหนักโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐบ้านพร้อมอยู่หลังใหญ่รองรับครอบครัวทุกขนาด4ห้องนอนทำเลติดตลาดล้านเมืองใกล้เซ็นทรัลเชียงรายเริ่มเพียง 2.6 ล้านบาทอย่าปล่อยสิทธิ์ให้หลุดมือลดทุกภาระซื้อตอนนี้คุ้มสุดๆจองเพียง 5,000 บาทผ่อนให้18เดือนฟรีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าครบชุดฟรีค่าส่วนกลาง3ปีฟรี iPad Pro เมื่อจองพร้อมทำสัญญาฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนฟรีค่าจดจำนองฟรีดาวน์0บาทด่วนโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐกู้ได้สูงสุด 110% ผ่อนต่ำล้านละ 2,000 กว่าบาทปรึกษาสินเชื่อพร้อมบริการยื่นกู้ฟรีกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงินเยี่ยมชมโครงการได้แล้ววันนี้สำนักงานขายเปิดบริการทุกวันโทร090-043-0888ข้อมูลเพิ่มเติม Facebook บ้านการกระดกชิงรายบ้านการกระดกพระพอดีข่าวดีผู้ป่วยมะเร็งที่รอฉายแสงใช้สิทธิ์บัตรทองประกันสังคมข้าราชการกรมบัญชีกลางไม่ต้องจ่ายเพิ่มไม่ต้องรอคิวนานเพราะมะเร็งต้องรักษาทันทีปรึกษาและเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลเชียงรายรามโทรเลย0947965642ย้ำอีกครั้ง0947965642
1: ชาอินซี
2: ชาเขียว
1: ชามะลิมัทฉะสไตล์ญี่ปุ่น
2: ชาอูหลง
1: ที่กวนอิม
3: ชามะระ
1: สมอูหลง
2: ชามิ้นท์
1: จิงเจอร
2: ์ชาตะไคร
1: ้ชามะรุมสุดยอดใบชาไทยและชาใหม่ๆกลิ่นอายุโรปให้คุณได้สดชื่นชุ่มคอทุกเวลาที่คุณได้ลิ้มลองที่สุริรุ่งชาไทยสี่แยกสุริวงศ์กับสอบถามโทร053-712-007สุวิรุณชาไทยสาขาถนนท่านาลัยเปิด8นาฬิกาถึง18นาฬิกาและสุวิรุณชาไทยสาขาไนบาซาเปิดบริการ11นาฬิกาถึง23นาฬิกาสุวิรุณชาไทยมีบริการส่งสินค้าเพียงคุณเพิ่มเพื่อนที่แอดสุวิรุณทีช็อปหรือเบอร์053-712-007และมีบริการส่งเครื่องดื่มเฉพาะสาขาไนบาซาผ่านแอปเดลิเวอรี่จากร้านโซทีนะคะ
0: เจริญนครการแว่นจัดโปรเราช่วยกันช่วยที่1ช่วยให้คุณสบายกระเป๋ามากขึ้นเลนส์โปรเกรสซีฟจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรงซื้อ1คู่แถมฟรีอีก1คู่แม้จะคนละค่าสายตามาเป็นคู่สุดคุ้มช่วยที่2กรอบแว่นตาลดราคาสูงสุด 50% ทั้ง Ray-Ban Oakley Levi's Bolong และอื่นๆอีกมากมายเจริญนครการแว่นตรวจวัดสายตาโดยหมอสายตาหรือนักทัศนมาตรผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสายตาโดยเฉพาะมีใบประกอบโรคศีลอย่างถูกต้องอยู่ประจำทุกวันที่ช่วยดูแลคุณอย่างใกล้ชิดเจริญนครการแว่นขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยคุณสบายกระเป๋าเจริญนครการแว่นถนนธนาลัยเปิดบริการทุกวันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-711-921หยุดอายเท่ากับหยุดตายตรวจเท่ากับป้องกันจากมะเร็งปากมดลูกเพราะ 99% ของมะเร็งในผู้หญิงคือมะเร็งปากมดลูกเช็คสัญญาณผิดปกติของร่างกายรักษาหายในระยะแรกตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูกแบบทีนเพิร์ฟ 1,300 บาทแบบทีนเพิร์ฟบวก HPV 2,900 บาทและตรวจอันตราซาวมดลูกและรังไข่ด้วยเครื่องวาจีน่าอันตราซาว 1,000 บาทที่โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊กมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพราะมะเร็งชนะได้แค่รู้ไวรักษาได้มาตรฐานด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยสอบถามโทร053-910-100 Overbrook We Care เราห่วงใยดูแลคุณสหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์บิ๊กเซอร์ไพรส์เซลขอบคุณจากใจลดใหญ่จัดเต็มยกทับเครื่องใช้ไฟฟ้าตู้แช่และสินค้าไอทีมาให้คุณเลือกช็อปในราคาสุดว้าวห้ามพลาดสินค้านาทีทองราคาต่ำกว่าทุนลดสูงสุด 30-50% มือถือเครื่องใช้ไฟฟ้าถูกสุดๆเพียงลงทะเบียนเข้าร่วมงานรับสิทธิ์ซื้อไข่ไก่เพียงใบละ1บาทเท่านั้นมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยอิ่มอร่อยกับขนมและของทานเล่นพร้อมสนุกกับกิจกรรมมากมายภายในงานรับฟรีของสมนาคุณกลับบ้านกันไปเลย ALG Inverter 13,000 BTU เย็นฉ่ำสะใจราคาเพียง 9,990 บาทมือถือ Samsung ฟรีดาวเพียง 2,799 บาททีวี32นิ้วราคาสุดช็อค 3,990 บาทเครื่องซักผ้า2ถัง Haier 18กิโลตัวใหญ่สะใจเหลือเพียง 6,490 บาทมาพร้อมตู้เย็น2ประตู Samsung 7.3 คิวถูกสุดๆเพียง 5,990 บาทแล้วพบกัน30พฤษภาคมนี้เพียงวันเดียวเท่านั้นมาช็อปได้เลยที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่สี่แยกแม่กลอนเลยโฮมสุขภัณฑ์ขาออกสอบถามเพิ่มเติมโทร053-774-774
2: คุณกำลังฟัง Fab Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

ุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่ใหม่ TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟบ93เชียงรายแฟบเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: คุณว่าคนที่ใช่กับน้ำดื่มที่ใช่เหมือนกันยังไงล่ะครับต้องจริงใจเหมือนน้ำที่ดูใสสะอาด
1: เพราะทุกหยดต้องผ่านเทคโนโลยีการผลิตอัจฉริยะ Smart Microfilter จึงสะอาดและคงไว้ซึ่งแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายทำให้รู้สึกดีไปถึงข้างใน
0: ดีต่อใจขนาดนี้ใช่เลยไหมครับผมอยากเห็นคุณดื่มสิ่งที่ใช่ให้ตัวเองยิ่งดื่มยิ่งใช่น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง
2: พฤษภานี้ออกรถ Honda คันใหม่รับโปรโซคุ้มฟินจัดประหยัดเวอร์ที่ Honda MRM Cars เชียงรายทั้ง4สาขาเล็งรุ่นไหนไว้อย่าช้านี่คือโอกาสที่ดีที่สุดออกรถ Honda ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0% พร้อมฟรีประกันภัย1ปีหรือดาวเริ่มต้น0บาทไม่ต้องใช้เงินออกรถรับส่วนลดสูงสุด 85,000 บาทและรับบัตรเติมน้ำมัน 20,000 บาทผ่อนรถ Honda สบายๆกับโปรแกรม Double Smile Plus ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,500 บาทหรือเลือกรับช่วยผ่อนสูงสุด 120,00012,352 บาทยังไม่หมดรับความคุ้มเพิ่มอีกลูกค้านักศึกษาผู้เริ่มต้นทำงานอายุไม่เกิน27ปีรับสิทธิพิเศษเพิ่ม 10,000 บาทลูกค้าเจ้าของรถจักรยานยนต์ Honda ออกรถยนต์ใหม่รับสิทธิพิเศษเพิ่มอีก 5,000 บาท Happy Trade In เทิร์นรถใหม่กับ Honda รับสิทธิพิเศษเพิ่มมูลค่าสูงสุด 40,000 บาทและพบกันที่โชว์รูม Honda สาขาแยกศรีไซมูลข้างเซ็นทรัลเชียงรายบ้านดู่และแม่สายสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Officialเขา Honda MRM Cars สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ Big Surprise Sale ขอบคุณจากใจรถใหญ่จัดเต็มยกทับเครื่องใช้ไฟฟ้าตู้แช่และสินค้าไอทีมาให้คุณเลือกช็อปในราคาสุดว้าวห้ามพลาดสินค้านาทีทองราคาต่ำกว่าทุนลดสูงสุด 30-50% มือถือเครื่องใช้ไฟฟ้าถูกสุดๆเพียงลงทะเบียนเข้าร่วมงานรับสิทธิ์ซื้อไข่ไก่เพียงใบละ1บาทเท่านั้นมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยอิ่มอร่อยกับขนมและของทานเล่นพร้อมสนุกกับกิจกรรมมากมายภายในงานรับฟรีของสมนาคุณกลับบ้านกันไปเลย ALG Inverter 13,000 BTU เย็นฉ่ำสะใจราคาเพียง 9,990 บาทมือถือ Samsung ฟรีดาวเพียง 2,799 บาททีวี32นิ้วราคาสุดช็อค 3,990 บาทเครื่องซักผ้า2ถัง Higher 18กิโลตัวใหญ่สะใจเหลือเพียง 6,490 บาทมาพร้อมตู้เย็น2ประตู Samsung 7.3 คิวถูกสุดๆเพียง 5,990 บาทแล้วพบกัน30พฤษภาคมนี้เพียงวันเดียวเท่านั้นมาช็อปได้เลยที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่สี่แยกแม่กลอนเลยโฮมสุขภัณฑ์ขาออกสอบถามเพิ่มเติมโทร053-774-774เจริญนครการแว่นจัดโปรเราช่วยกันช่วยที่1ช่วยให้คุณสบายกระเป๋ามากขึ้นเลนส์โปรเกรสซีฟจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรงซื้อ1คู่แถมฟรีอีก1คู่แม้จะคนละค่าสายตามาเป็นคู่สุดคุ้มช่วยที่2กรอบแว่นตาลดราคาสูงสุด 50% ทั้ง Ray-Ban Oakley Levi's Bolong และอื่นๆอีกมากมายเจริญนครการแว่นตรวจวัดสายตาโดยหมอสายตาหรือนักทัศนมาตรผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสายตาโดยเฉพาะมีใบประกอบโรคศีลอย่างถูกต้องอยู่ประจำทุกวันที่ช่วยดูแลคุณอย่างใกล้ชิดเจริญนครการแว่นขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยคุณสบายกระเป๋าเจริญนครการแว่นถนนธนาลัยเปิดบริการทุกวันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-711-921 ด้วยความมุ่งมั่นของพวกเราชาวธนพิริยากับร้านค้าปลีกและค้าส่งที่มีสาขาอยู่หลากหลายทั่วทั้งจังหวัดเชียงรายและใกล้เคียงให้คุณลูกค้าได้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคครบครันพร้อมโปรโมชั่นและของแจกแถมมากมายติดตามกิจกรรมดีๆที่เพจ Facebook บมจ.ธนพิริยะซื้อของถูกจริงช้อปปิ้งถูกใจอยู่ใกล้บ้านคุณธนพิริยะซุปเปอร์
3: มานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสอะคาเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนด้วยโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์ 16:30 นถึง 18:30 นณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร062-823-7599หรือเพจ Facebookมานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูส
2: รู้หรือยังว่าเว็บไซต์ fat93.com เปลี่ยนเป็น www.imfatradio.com แล้วนะคะ
4: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
2: เปิดเทอมนี้อยากมีรถใหม่ไม่ต้องรอนานกรีนวิงออกรถง่ายได้ทุกรุ่นไม่ต้องมีคนขำใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็รับรถได้เลยเวฟ110ไอรับส่วนลดพิเศษออกรถวันนี้รับฟรีกระเป๋า Back to School Limited Edition แถมลุ้นรับทองคำทุกเดือนแจกจริงรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทมั่นใจได้กับศูนย์บริการมาตรฐานทีมช่างมืออาชีพผ่านการอบรมระดับ Platinum จากไทย Honda ตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานออกรถง่ายแจกทองจริงต้องที่Green Wing โทรเลย0973955151จัดเต็มทุกดีลออกรถได้ง่ายต้องที่ Green Wing Final Call บ้านการกนกแยกแม่ก่อนชิงรายให้ครบจัดหนักโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐบ้านพร้อมอยู่หลังใหญ่รองรับครอบครัวทุกขนาด4ห้องนอนทำเลติดตลาดล้านเมืองใกล้เซ็นทรัลเชียงรายเริ่มเพียง 2.6 ล้านบาทอย่าปล่อยสิทธิ์ให้หลุดมือลดทุกภาระซื้อตอนนี้คุ้มสุดๆจองเพียง 5,000 บาทผ่อนให้18เดือนฟรีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าครบชุดฟรีค่าส่วนกลาง3ปีฟรี iPad Pro เมื่อจองพร้อมทำสัญญาฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนฟรีค่าจดจำนองฟรีดาวสูตรบาทด่วนโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐกู้ได้สูงสุด 110% ผ่อนต่ำล้านละ 2,000 กว่าบาทปรึกษาสินเชื่อพร้อมบริการยื่นกู้ฟรีกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงินเยี่ยมชมโครงการได้แล้ววันนี้สำนักงานขายเปิดบริการทุกวันโทร090-043-0888ข้อมูลเพิ่มเติม Facebook บ้านการกระโดดชิงรายบ้านการกระโดดพร้อมพอดีโปรชัมต้อนรับการกลับมาของ All New Mitsubishi X-Force Mirage Attract Eco Car สุดประหยัดน้ำมันออปชั่นครบราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทฟรีดาวชุดแต่งรอบคันไม่ต้องใช้เงินออกรถ New Xpander HEV รถ7ที่นั่งสมัยใหม่ระบบไฮบริดสุดประหยัดนั่งสบายสบายทั้งครอบครัว Pajero Sport รถครอบครัวอเนกประสงค์ออปชั่นจัดเต็ม184แรงม้าและ All New Triton ใหม่หมดจดในทุกมิติแรงเต็มสมรรถนะแรงสูงสุด204แรงม้าแคปเตี้ยเครื่องใหม่150แรงม้าออกรถเพียง 2,990 บาทฟรีชุดแต่งเต็มคันพร้อมล้อแม็กซิ่งมิตซูพันล้านสู้ทุกคันดันทุกเคสรับปรึกษาทุกเงื่อนไขโทรเลย089-430-5599เปิดบริการทุกวันนะคะมิตซูพันล้านสี่แยกแม่กลองเชียงราย Mitsubishi Motors
5: บริษัทหานเจริญคอนกรีตผู้เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตอัดแรงเสาเข็มแผ่นผืนคานสะพานท่อคอสอหล่อพร้อมจัดส่งสินค้าที่ดีมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและบริการอย่างถูกต้องตรงตามเวลาด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า25ปีหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีตสำนักงานใหญ่โทร053-754-455และ0819517414โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยคือความห่วงใยของเรามั่นใจคอนกรีตคุณภาพมั่นใจหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีต
2: ดินภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟ 100% มีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร094-999-4491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999
6: ยังไร Hit Music Station
7: คุณกำลังฟัง Fab Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 MHz ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: การกนก Property ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งจากจังหวัดเชียงใหม่แยกแม่กลอนเชียงรายติดตลาดล้านเมือง0900430888 So Clinic ผิวใสจมูกสวยหน้าได้รูปต้อง So Clinic เพราะ So Clinic ให้คุณมากกว่าคำว่าสวยภูผาลาวาที่แรกที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดิ้นภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจับมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลบบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากล

มาแล้วค่ะโปรโมชั่นโซคลินิกสาขาเมืองเชียงรายประจำเดือนพฤษภาคม2569ค่ะเคสจมูกเสริมใหม่เคสรีวิว 6,999 บาทศัลยกรรมแก้ไขหนังตาตกเคสรีวิว 12,900 บาทเติมวิตามินผิว299บาทค่ะฟิลเลอร์นิรุมิด 2cc 7,500 บาทมาจากคลื่นวิทยุรับส่วนลดไปเลย500บาทโบท็อกซ์50ยูนิต 2,990 บาทมาจากคลื่นวิทยุรับส่วนลดไปเลย500บาทเครื่องยกกระชับอัลตร้ามาด600ช็อต 4,200 บาทเท่านั้นสิทธิพิเศษง่ายๆใช้บริการกับทางคลินิกพร้อมกับเช็คอินรีวิวแชร์โพสต์กับช่องทาง Facebook สาขาเชียงรายและ Google รับไปเลยส่วนลดมูลค่า500บาทเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะคะคุณผู้ชายก็จัดเต็มได้นะคะคลิปเพื่อสุขอนามัยและเพิ่มความมั่นใจให้เต็มร้อยโซคลินิก2สาขาค่ะสาขาแม่สายอยู่ติดกับไทยประกันชีวิตโทร092-426-2298ส่วนโซคลินิกสาขาเชียงรายอยู่ติดกับเฮงลิซิ่งแยกแหนมนันทวันโทรเลยนะคะ091-925-6966ค่ะคุณสามารถจองโปรโมชั่นดีๆผ่าน Facebook และ LINE Official @SoChiangRai ได้เลยค่ะเพราะโซคลินิกให้คุณมากกว่าคำว่าสวยค่ะไฟนอลคอลบ้านการกนกแยกแม่กอนเชียงรายค่ะให้ครบจัดหนักโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐบ้านพร้อมอยู่หลังใหญ่รองรับครอบครัวทุกขนาด4ห้องนอนทำเลติดตลาดล้านเมืองใกล้เซ็นทรัลเริ่มเพียง 2.6 ล้านบาทค่ะอย่าปล่อยให้สิทธิ์หลุดมือลดทุกภาระซื้อตอนนี้คุ้มสุดๆนะคะจองเพียง 5,000 บาทผ่อนให้18เดือนฟรีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าครบชุดฟรีค่าส่วนกลาง3ปีฟรี iPad Pro เมื่อจองพร้อมทำสัญญาฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนฟรีค่าจดจำนองฟรีดาวศูนย์บาทด่วนนะคะโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐค่ะกู้ได้สูงสุด 110% ผ่อนต่ำล้านละ 2,000 กว่าบาทปรึกษาสินเชื่อพร้อมบริการยื่นกู้ฟรีกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงินค่ะเยี่ยมชมโครงการได้แล้ววันนี้สำนักงานขายเปิดบริการทุกวัน090-043-0888นะคะหรือข้อมูลเพิ่มเติม Facebook บ้านการกนกเชียงรายบายการกนก Property ค่ะฉลองเปิดโชว์รูมใหม่ฉายไลกว่าเดิมค่ะที่ร้านสหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ที่นี่เป็นศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและก็สินค้าไอทีเรามีสินค้าให้เลือกแบบจุใจต่อรองราคาได้มั่นใจราคาถูกสุดในย่านนี้เลยค่ะพบกับโปรโมชั่นสุดคุ้มเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสูงสุด 30-50% นะคะผ่อนสบาย 0% นานสุด15เดือนค่ะมือถือโน้ตบุ๊กฟรีดาวพร้อมฟรีของแถมทุกรายการด้วยและสินค้าของเขาสต็อกแน่นมีพร้อมส่งทันทีค่ะไม่ต้องรอพร้อมบริการก่อนและหลังการขายโดยทีมงานมืออาชีพผ่อนง่ายอนุมัติไวไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้นะคะใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวค่ะครบครันเรื่องตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจช็อปเลยค่ะที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สาขาสำนักงานใหญ่4แยกแม่กอนเลยโฮมสุขภัณฑ์ขาออกนะคะเปิดให้บริการทุกวันเลยค่ะตั้งแต่ 8:30 นจนถึง 18:00 นค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม0537747และติดตามโปรโมชั่นดีๆได้นะคะผ่านเพจ Facebook สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ค่ะ

0: 赶紧去心眼子白晶晶。
1: Fat Radio Thailand, sponsored by
2: การกนก Property ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งจากจังหวัดเชียงใหม่แยกแม่กลอนเชียงรายติดตลาดล้านเมือง090-043-0888โซคลินิกผิวใสจมูกสวยหน้าได้รูปต้องโซคลินิกเพราะโซคลินิกให้คุณมากกว่าคำว่าสวยภูผาลาวาที่แรกที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดิ้นภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจับมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลบบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากล

าแล้วค่ะ Honda ProSo คุ้มฟินจัดประหยัดเวอร์ออกรถรับสุดคุ้มไปเลยนะคะตลอดเดือนพฤษภาคมรับส่วนลดสูงสุด 85,000 บาทบัตรเติมน้ำมันมูลค่าสูงสุด 20,000 บาทค่ะช่วยผ่อนสูงสุด 122,352 บาทและของแถมอีกมากมายนะคะรับข้อเสนอสุดพิเศษที่ Honda MIM Cars เชียงรายทั้ง4สาขาเลยค่ะเช่นเลือกรับดอกเบี้ยเริ่มต้น 0% พร้อมฟรีประกันภัย1ปีหรือเลือกรับดาวน์0บาททุกรุ่นออกรถซิตี้ทุกรุ่นรับส่วนลดสูงสุด 85,000 บาทหรือผ่อนสบายๆเริ่มต้น 2,500 บาทกับโปรแกรม Double Smile Plus นะคะเป็นการคำนวณค่างวดจาก City Hatchback Grade S+ เงื่อนไขดาวน์ 25% Honda ช่วยผ่อน7ปีนั่นเองนะคะรับสิทธิพิเศษ Honda Exclusive Care 5ปีรวมมูลค่าสูงสุด 240,000 บาทยังไม่หมดค่ะรับเพิ่มอีกนะคะสำหรับนิสิตนักศึกษาจบใหม่และผู้เริ่มต้นทำงานอายุไม่เกิน27ปีรับสิทธิพิเศษเพิ่มอีก 10,000 บาทลูกค้า Honda และครอบครัวรับส่วนลดอัตราดอกเบี้ยลงอีก 0.15% ค่ะและพิเศษเจ้าของรถจักรยานยนต์ Honda ออกรถยนต์ Honda ใหม่รับสิทธิพิเศษเพิ่มอีก 5,000 บาท Happy Trade In เทิร์นรถใหม่กับ Honda รับสิทธิพิเศษเพิ่มมูลค่า 15,000 บาทไปจนถึง 40,000 บาทนะคะเฉพาะรุ่นที่กำหนดค่ะจองตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคม69และรับรถภายใน30มิถุนายน69จองได้แล้วที่ Honda MRM Cars เชียงรายทั้ง4สาขาค่ะสาขาแยกศรีไซมูล053719251-3นะคะสาขาข้างเซ็นทรัล053600688สาขาบันดู053175600-2สาขาแม่สาย053646390-2ค่ะรับรถไวออกรถได้ทันใจไม่ต้องรอนานบริการครบวงจรต้องที่ Honda MRM Cars เชียงรายค่ะFinal Call บ้านการกนกแยกแม่กอนเชียงรายค่ะให้ครบจัดหนักโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐบ้านพร้อมอยู่หลังใหญ่รองรับครอบครัวทุกขนาด4ห้องนอนทำเลติดตลาดล้านเมืองใกล้เซ็นทรัลเริ่มเพียง 2.6 ล้านบาทค่ะอย่าปล่อยให้สิทธิ์หลุดมือลดทุกภาระซื้อตอนนี้คุ้มสุดๆนะคะจองเพียง 5,000 บาทผ่อนให้18เดือนฟรีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าครบชุดฟรีค่าส่วนกลาง3ปีฟรี iPad Pro เมื่อจองพร้อมทำสัญญาฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนฟรีค่าจดจำนองฟรีดาวศูนย์บาทด่วนนะคะโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐค่ะกู้ได้สูงสุด 110% ผ่อนต่ำล้านละ 2,000 กว่าบาทปรึกษาสินเชื่อพร้อมบริการยื่นกู้ฟรีกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงินค่ะเยี่ยมชมโครงการได้แล้ววันนี้สำนักงานขายเปิดบริการทุกวัน090-043-0888นะคะหรือข้อมูลเพิ่มเติม Facebook บ้านการกนกเชียงรายบายการกนก Property ค่ะมาแล้วค่ะโปรโมชั่นโซคลินิกสาขาเมืองเชียงรายประจำเดือนพฤษภาคม2569ค่ะเคสจมูกเสริมใหม่เคสรีวิว 6,999 บาทศัลยกรรมแก้ไขหนังตาตกเคสรีวิว 12,900 บาทเติมวิตามินผิว299บาทค่ะฟิลเลอร์นิรมิส 2cc 7,500 บาทมาจากคลื่นวิทยุรับส่วนลดไปเลย500บาทโบท็อกซ์50ยูนิต 2,990 บาทมาจากคลื่นวิทยุรับส่วนลดไปเลย500บาทเครื่องยกกระชับอัลตรามาด600ช็อต1,200 บาทเท่านั้นสิทธิพิเศษง่ายๆใช้บริการกับทางคลินิกพร้อมกับเช็คอินรีวิวแชร์โพสต์กับช่องทาง Facebook สาขาเชียงรายและ Google รับไปเลยส่วนลดมูลค่า500บาทเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะคะคุณผู้ชายก็จัดเต็มได้นะคะคลิปเพื่อสุขอนามัยและเพิ่มความมั่นใจให้เต็มร้อยโซคลินิก2สาขาค่ะสาขาแม่สายอยู่ติดกับไทยประกันชีวิตโทร092-426-2298ส่วนโซคลินิกสาขาเชียงรายอยู่ติดกับเฮงลิซิ่งแยกแหนมนันทวันโทรเลยนะคะ091-925-6966 ค่ะคุณสามารถจองโปรโมชั่นดีๆผ่าน Facebook และ LINE Official @โซเชียงรายได้เลยค่ะเพราะโซคลินิกให้คุณมากกว่าคำว่าสวยค่ะ

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: การกนก Property ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งจากจังหวัดเชียงใหม่แยกแม่กลอนเชียงรายติดตลาดล้านเมือง090-043-0888โซคลินิกผิวใสจมูกสวยหน้าได้รูปต้องโซคลินิกเพราะโซคลินิกให้คุณมากกว่าคำว่าสวยภูผาลาวาที่แรกที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดิ้นภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจับมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลบบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากล

คุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่มา TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟบ93เชียงรายแฟบเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: on the road. Fat Music on the road.
1: เคล็ดลับการดูแลรถจักรยานยนต์ Honda โดย Green Wing ค่ะรู้ไหมคะข้อดีของการล้างชุดข้างหรือห้องสายพานคืออะไรคือการตรวจเช็คทำความสะอาดและหล่อลื่นระบบส่งกำลังของรถออโตเมติกเพื่อรักษาประสิทธิภาพของการส่งกำลังให้ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนั่นเองค่ะเพราะฝุ่นและการสึกหรอของชิ้นส่วนจะทำให้ประสิทธิภาพการส่งกำลังลดลงนั่นเองนะคะรถจะมีอาการออกตัวสั่นมีเสียงดังเพื่อเป็นการรักษาประสิทธิภาพและยืดหยุ่นอายุการใช้งานควรล้างและเปลี่ยนจารบีทุกๆ 6,000 กิโลเมตรหรือเมื่อรู้สึกรถมีอาการข้างต้นค่ะ
0: Fat Music on the road Fat Music on the road
1: เปิดเทอมนี้อยากมีรถใหม่ไม่ต้องรอนาน Green Wing ออกรถง่ายได้ทุกรุ่นไม่ต้องมีคนขำใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็รับรถได้เลย Wave 110 i รับส่วนลดพิเศษออกรถวันนี้รับฟรีกระเป๋า Back to School Limited Edition แถมลุ้นรับทองคำทุกเดือนแจกจริงรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทมั่นใจได้กับศูนย์บริการมาตรฐานทีมช่างมืออาชีพผ่านการอบรมระดับ Platinum จากไทย Honda ตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานออกรถง่ายแจกทองจริงต้องที่ Green Wing โทรเลย0973955151จัดเต็มทุกดีลออกรถได้ง่ายต้องที่ Green Wing

0: ไฟนอลคอลบ้านการกนกแยกแม่กรชิงรายให้ครบจัดหนักโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐบ้านพร้อมอยู่หลังใหญ่รองรับครอบครัวทุกขนาด4ห้องนอนทำเลติดตลาดล้านเมืองใกล้เซ็นทรัลเชียงรายเริ่มเพียง 2.6 ล้านบาทอย่าปล่อยสิทธิ์ให้หลุดมือลดทุกภาระซื้อตอนนี้คุ้มสุดๆจองเพียง 5,000 บาทผ่อนให้18เดือนฟรีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าครบชุดฟรีค่าส่วนกลาง3ปีฟรี iPad Pro เมื่อจองพร้อมทำสัญญาฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนฟรีค่าจดจำนองฟรีดาวน์0บาทด่วนโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐกู้ได้สูงสุด 110% ผ่อนต่ำล้านละ 2,000 กว่าบาทปรึกษาสินเชื่อพร้อมบริการยื่นกู้ฟรีกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงินเยี่ยมชมโครงการได้แล้ววันนี้สำนักงานขายเปิดบริการทุกวันโทร090-043-0888ข้อมูลเพิ่มเติม Facebook บ้านการกระโดดชิงรายบ้านการกระโดดพร็อพเพอร์ตี้สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์บิ๊กเซอร์ไพรส์เซลขอบคุณจากใจลดใหญ่จัดเต็มยกทับเครื่องใช้ไฟฟ้าตู้แช่และสินค้าไอทีมาให้คุณเลือกช็อปในราคาสุดว้าวห้ามพลาดสินค้านาทีทองราคาต่ำกว่าทุนลดสูงสุด 30-50% มือถือเครื่องใช้ไฟฟ้าถูกสุดๆเพียงลงทะเบียนเข้าร่วมงานรับสิทธิ์ซื้อไข่ไก่เพียงใบละ1บาทเท่านั้นมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยอิ่มอร่อยกับขนมและของทานเล่นพร้อมสนุกกับกิจกรรมมากมายภายในงานรับฟรีของสมนาคุณกลับบ้านกันไปเลย ALG Inverter 13,000 BTU เย็นฉ่ำสะใจราคาเพียง 9,990 บาทมือถือ Samsung ฟรีดาวเพียง 2,799 บาททีวี32นิ้วราคาสุดช็อค 3,990 บาทเครื่องซักผ้า2ถัง Haier 18กิโลตัวใหญ่สะใจเหลือเพียง 6,490 บาทมาพร้อมตู้เย็น2ประตู Samsung 7.3 คิวถูกสุดๆเพียง 5,990 บาทแล้วพบกัน30พฤษภาคมนี้เพียงวันเดียวเท่านั้นมาช็อปได้เลยที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่สี่แยกแม่กลอนเลยโฮมสุขภัณฑ์ขาออกสอบถามเพิ่มเติมโทร053-774-774พฤษภานี้ออกรถ Honda คันใหม่รับโปรโซคุ้มฟินจัดประหยัดเวอร์ที่ Honda MRM Cars เชียงรายทั้ง4สาขาเล็งรุ่นไหนไว้อย่าช้านี่คือโอกาสที่ดีที่สุดออกรถ Honda ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0% พร้อมฟรีประกันภัย1ปีหรือดาวเริ่มต้น0บาทไม่ต้องใช้เงินออกรถรับส่วนลดสูงสุด 85,000 บาทและรับบัตรเติมน้ำมัน 20,000 บาทผ่อนรถ Honda สบายๆกับโปรแกรม Double Smile Plus ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,500 บาทหรือเลือกรับช่วยผ่อนสูงสุด 120,00012,352 บาทยังไม่หมดรับความคุ้มเพิ่มอีกลูกค้านักศึกษาผู้เริ่มต้นทำงานอายุไม่เกิน27ปีรับสิทธิพิเศษเพิ่ม 10,000 บาทลูกค้าเจ้าของรถจักรยานยนต์ Honda ออกรถยนต์ใหม่รับสิทธิพิเศษเพิ่มอีก 5,000 บาท Happy Trade In เทิร์นรถใหม่กับ Honda รับสิทธิพิเศษเพิ่มมูลค่าสูงสุด 40,000 บาทแล้วพบกันที่โชว์รูม Honda สาขาแยกศรีไซมูลข้างเซ็นทรัลเชียงรายบ้านดู่และแม่สายสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE OfficialHonda MRM Cars มาแล้วค่ะรถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตราคาประหยัดประหยัดค่าน้ำมันใช้แล้วประทับใจคนไทยใช้เพียบเริ่มกันที่รุ่นใหม่ล่าสุดทันสมัยสุด Ion UT รถไฟฟ้าขนาดเล็กกระทัดรัดภายในกว้างขับง่ายจอดง่ายเหมาะกับทุกวัยวิ่งได้ไกลกว่า420กิโลเมตรเพียง 499,900 บาทฟรีประกันภัยชั้น1ดาวเริ่มต้น 8,888 บาทผ่อนเบาๆหลักพันต่อเดือนรายได้น้อยเพิ่งเริ่มทำงานก็ได้จองง่ายไฟแนนซ์ผ่านไวราคาดีของแถมเยอะซื้อวันนี้ส่งมอบทันทีสนใจทดลองขับติดต่อ0614100666หรือแวะมาโชว์รูมไอออนเชียงรายบายพันล้านสี่แยกแม่กลอนรถดีประหยัดคุ้มค่ารถแห่งอนาคตต้องไอออนเท่านั้น
1: ไอออนมานพซ็อกเกอร์อะแคเดมี่เชียงรายยูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซ็อกเกอร์อะแคเดมี่เชียงรายยูสอะแคเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนเด็กโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16นาฬิกา30นาทีถึง18นาฬิกา30นาทีณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร0628237599หรือเพจ Facebookมานพซ็อกเกอร์อะแคเดมี่เชียงรายยูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซ็อกเกอร์อะแคเดมี่เชียงรายยูส
2: ชุดยนต์ซัมเมอร์เซลลดแชมปอดยิ่งร้อนยิ่งลดชุดเตียงดีไซน์พร้อมที่นอน6ฟุตชุดผ้าปูที่นอนหมอนหนุนเหลือเพียง 19,990 บาทผ่อน 0% 12เดือน โซฟาชุดใหญ่ปรับนั่งได้ปรับนอนได้เหลือเพียง 17,990 บาทผ่อน 0% 18เดือนที่นอน6ฟุตเหลือเพียง 7,990 บาทผ่อน 0% 12เดือนตู้เซฟตู้นิรภัยแบบธรรมดาแบบดิจิตอลผ่อนเริ่มต้นเพียง395บาทนานสูงสุด18เดือนที่ทวียนทุกสาขาเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่
0: ข่าวดีผู้ป่วยมะเร็งที่รอฉายแสงใช้สิทธิ์บัตรทองประกันสังคมข้าราชการกรมบัญชีกลางไม่ต้องจ่ายเพิ่มไม่ต้องรอคิวนานเพราะมะเร็งต้องรักษาทันทีปรึกษาและเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลเชียงรายรามโทรเลย0947965642ย้ำอีกครั้ง0947965642
3: ชาอินซี
4: ชาเขียว
3: ชามะลิ
5: มัทฉะสไตล์ญี่ปุ่น
4: ชาอูหลง
5: ที่กวนอิม
3: ชามะระ
5: สมอูหลง
4: ชามิ้น
5: จิงเจอร
4: ์ชาตะไคร
5: ้ชามะรุมสุดยอดใบชาไทยและชาใหม่ๆกลิ่นอายุโรปให้คุณได้สดชื่นชุ่มคอทุกเวลาที่คุณได้ลิ้มลองที่สุริรุ่งชาไทยสี่แยกสุริวงศ์กับสอบถามโทร053-712-007
0: สุวิรุณชาไทยสาขาถนนธนาลัยเปิด8นาฬิกาถึง18นาฬิกาและสุวิรุณชาไทยสาขาไนบาซาเปิดบริการ11นาฬิกาถึง23นาฬิกาสุวิรุณชาไทยมีบริการส่งสินค้าเพียงคุณเพิ่มเพื่อนที่แอดสุวิรุณทีช็อปหรือเบอร์053-712-007และมีบริการส่งเครื่องดื่มเฉพาะสาขาไนบาซาผ่านแอปเดลิเวอรี่จากร้านโซทีนะคะโปรชัมต้อนรับการกลับมาของ All New Mitsubishi X-Force Mirage Attract Eco-Car สุดประหยัดน้ำมันออปชั่นครบราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทฟรีดาวชุดแต่งรอบคันไม่ต้องใช้เงินออกรถ New Xpander HEV รถ7ที่นั่งสมัยใหม่ระบบไฮบริดสุดประหยัดนั่งสบายสบายทั้งครอบครัว Pajero Sport รถครอบครัวอเนกประสงค์ออปชั่นจัดเต็ม184แรงม้าและ All New Triton ใหม่หมดจดในทุกมิติแรงเต็มสมรรถนะแรงสูงสุด204แรงม้าแคปเตี้ยเครื่องใหม่150แรงม้าออกรถเพียง 2,990 บาทฟรีชุดแต่งเต็มคันพร้อมล้อแม็กซิ่งมิตซูพันล้านสู้ทุกคันดันทุกเคสรับปรึกษาทุกเงื่อนไขโทรเลย089-430-5599เปิดบริการทุกวันนะคะมิตซูพันล้านสี่แยกแม่กลองเชียงราย Mitsubishi Motorsเพราะทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
6: สวัสดีครับผมนายกิตติภาจยาน้องต้นน้ำครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องประสบการณ์การที่ได้เรียนที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ครับเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเลยครับก่อนที่ผมจะได้เข้าเรียนที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์นะครับผมเป็นคนที่ขี้อายครับพูดหน้าห้องก็เคอะเคอะเขินเขินไม่ค่อยมีความมั่นใจครับแต่หลังจากที่ได้เรียนที่นี่แล้วผมได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในตัวเองครับก็คือผมมีความมั่นใจมากขึ้นไม่เคอะเขินเวลาพูดหน้าห้องแถมยังมีความมั่นใจการกล้าแสดงออกแล้วก็กล้าที่จะทำกิจกรรมต่างๆนะครับผมได้มองย้อนไปในอดีตเทียบกับผมในตอนนี้แล้วผมรู้สึกภูมิใจในตัวผมมากเลยครับที่เปลี่ยนแปลงตัวเองมาได้ขนาดนี้สุดท้ายนี้ผมก็ขอขอบคุณโรงเรียนกฤษณาการที่สำคัญนะครับที่ฝึกให้ความรู้ให้ความมั่นใจความกล้าแสดงออกให้กับผมครับสำหรับวันนี้ผมนายกิตติภาจยาน้องต้นน้ำต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676 เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS เชียงรายดร.คริสโตฟ โมรินได้กล่าวไว้ว่าการตัดสินใจซื้อของคนเราเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเป็นผลมาจากสมองที่จดจ่อจดจำและตัดสินใจ Fat Radio Thailand ชวนคุณมาร่วมเดินทางไปกับเราสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ครอบคลุมสื่อโซเชียลมีเดียเข้าด้วยกันเข้าถึงง่ายเข้าถึงไวและตรงจุดพร้อมให้คำปรึกษาในการลงโฆษณาของคุณเลือกแพ็กเกจที่ใช่เจาะลงตรงกลุ่มเป้าหมายพร้อมวางแผนการประชาสัมพันธ์ติดต่อโฆษณาโทรและไลน์094-999-4491 088-258-7708และ094-691-5676แล้วเราจะก้าวไปด้วยกันนะคะ
7: Radio Thailand Radio Thailand
3: Fat Five Thai Music Hits List.
4: Number 5. ได้แค่เดินมาส่งกวินดีฟี

0: 5 Thai Music Hits List.
1: Chiang Rai Hit Music Station.
2: คุณกำลังฟัง Fab Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Station.
1: Fat Radio Thailand, sponsored by
2: Honda MRM Cars เชียงรายออกรถง่ายๆกับโปรแรงๆในทุกๆเดือน4สาขาใกล้บ้านคุณ053-719-251-3ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลเชียงรายรามตรวจรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพราะมะเร็งรอไม่ได้053-719-719-110สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจราคาสบายกระเป๋าไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ฝึกทักษะการพูดปรับบุคลิกภาพสำหรับเด็กอายุ6ถึง18ปี0946915676

วดีสำหรับผู้ป่วยมะเร็งที่รอฉายแสงอยู่นะคะสามารถใช้สิทธิ์บัตรทองประกันสังคมข้าราชการกรมบัญชีกลางไม่ต้องจ่ายเพิ่มและไม่ต้องรอคิวนานค่ะเพราะมะเร็งต้องรักษาทันทีนะคะปรึกษาและเข้ารับบริการได้เลยค่ะที่ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลเชียงรายรามโทรเลยนะคะ0947965642ค่ะมาแล้วค่ะ Honda Pro So คุ้มฟินจัดประหยัดเวอร์ออกรถรับสุดคุ้มไปเลยนะคะตลอดเดือนพฤษภาคมรับส่วนลดสูงสุด 85,000 บาทบัตรเติมน้ำมันมูลค่าสูงสุด 20,000 บาทค่ะช่วยผ่อนสูงสุด 122,352 บาทและของแถมอีกมากมายนะคะรับข้อเสนอสุดพิเศษที่ Honda MIM Cars เชียงรายทั้ง4สาขาเลยค่ะเช่นเลือกรับดอกเบี้ยเริ่มต้น 0% พร้อมฟรีประกันภัย1ปีหรือเลือกรับดาวน์0บาททุกรุ่นออกรถซิตี้ทุกรุ่นรับส่วนลดสูงสุด 85,000 บาทหรือผ่อนสบายๆเริ่มต้น 2,500 บาทกับโปรแกรม Double Smart Plus นะคะเป็นการคำนวณค่างวดจาก City Hatchback Grade S+ เงื่อนไขดาว 25% Honda ช่วยผ่อน7ปีนั่นเองนะคะรับสิทธิพิเศษ Honda Exclusive Care 5ปีรวมมูลค่าสูงสุด 240,000 บาทยังไม่หมดค่ะรับเพิ่มอีกนะคะสำหรับนิสิตนักศึกษาจบใหม่และผู้เริ่มต้นทำงานอายุไม่เกิน27ปีรับสิทธิพิเศษเพิ่มอีก 10,000 บาทลูกค้า Honda และครอบครัวรับส่วนลดอัตราดอกเบี้ยลงอีก 0.15% ค่ะและพิเศษเจ้าของรถจักรยานยนต์ Honda ออกรถยนต์ Honda ใหม่รับสิทธิพิเศษเพิ่มอีก 5,000 บาท Happy Trade In เทิร์นรถใหม่กับ Honda รับสิทธิพิเศษเพิ่มมูลค่า 15,000 บาทไปจนถึง 40,000 บาทนะคะเฉพาะรุ่นที่กำหนดค่ะจองตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคม69และรับรถภายใน30มิถุนายน69จองได้แล้วที่ Honda MRM Cars เชียงรายทั้ง4สาขาค่ะสาขาแยกศรีไซมูล0537192513นะคะสาขาข้างเซ็นทรัล0536006888สาขาบันดู0531756002สาขาแม่สาย0536463902ค่ะรับรถไวออกรถได้ทันใจไม่ต้องรอนานบริการครบวงจรต้องที่ Honda MRM Cars เชียงรายค่ะฉลองเปิดโชว์รูมใหม่ฉายไลกว่าเดิมค่ะที่ร้านสหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ที่นี่เป็นศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็สินค้าไอทีเรามีสินค้าให้เลือกแบบจุใจต่อรองราคาได้มั่นใจราคาถูกสุดในย่านนี้เลยค่ะพบกับโปรโมชั่นสุดคุ้มเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสูงสุด 30-50% นะคะผ่อนสบาย 0% นานสุด15เดือนค่ะมือถือโน้ตบุ๊กฟรีดาวพร้อมฟรีของแถมทุกรายการด้วยและสินค้าของเขาสต็อกแน่นมีพร้อมส่งทันทีค่ะไม่ต้องรอพร้อมบริการก่อนและหลังการขายโดยทีมงานมืออาชีพผ่อนง่ายอนุมัติไวไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้นะคะใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวค่ะครบครันเรื่องตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจช็อปเลยค่ะที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สาขาสำนักงานใหญ่สี่แยกแม่กอนเลยโฮมสุขภัณฑ์ขาออกนะคะเปิดให้บริการทุกวันเลยค่ะตั้งแต่แปดโมงครึ่งจนถึงหกโมงเย็นค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม0537747และติดตามโปรโมชั่นดีๆได้นะคะผ่านเพจ Facebook สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ค่ะ

0: มาแล้วค่ะ Honda Pro So คุ้มฟินจัดประหยัดเวอร์ออกรถรับสุดคุ้มไปเลยนะคะตลอดเดือนพฤษภาคมรับส่วนลดสูงสุด 85,000 บาทบัตรเติมน้ำมันมูลค่าสูงสุด 20,000 บาทค่ะช่วยผ่อนสูงสุด 122,352 บาทและของแถมอีกมากมายนะคะรับข้อเสนอสุดพิเศษที่ Honda MIM Cars เชียงรายทั้ง4สาขาเลยค่ะเช่นเลือกรับดอกเบี้ยเริ่มต้น 0% พร้อมฟรีประกันภัย1ปีหรือเลือกรับดาวศูนย์บาททุกรุ่นออกรถซิตี้ทุกรุ่นรับส่วนลดสูงสุด 85,000 บาทหรือผ่อนสบายๆเริ่มต้น 2,500 บาทกับโปรแกรม Double Smile Plus นะคะเป็นการคำนวณค่างวดจาก City Hatchback Grade S+ เงื่อนไขดาว 25% Honda ช่วยผ่อน7ปีนั่นเองนะคะรับสิทธิพิเศษ Honda Exclusive Care 5ปีรวมมูลค่าสูงสุด 240,000 บาทยังไม่หมดค่ะรับเพิ่มอีกนะคะสำหรับนิสิตนักศึกษาจบใหม่และผู้เริ่มต้นทำงานอายุไม่เกิน27ปีรับสิทธิพิเศษเพิ่มอีก 10,000 บาทลูกค้า Hondaและครอบครัวรับส่วนลดอัตราดอกเบี้ยลงอีก 0.15% ค่ะและพิเศษเจ้าของรถจักรยานยนต์ Honda ออกรถยนต์ Honda ใหม่รับสิทธิพิเศษเพิ่มอีก 5,000 บาท Happy Trade In เทิร์นรถใหม่กับ Honda รับสิทธิพิเศษเพิ่มมูลค่า 15,000 บาทไปจนถึง 40,000 บาทนะคะเฉพาะรุ่นที่กำหนดค่ะจองตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคม69และรับรถภายใน30มิถุนายน69จองได้แล้วที่ Honda MRM Cars เชียงรายทั้ง4สาขาค่ะสาขาแยกศรีไซมูล0537192513นะคะสาขาข้างเซ็นทรัล0536006888สาขาบันดู0531756002สาขาแม่สาย0536463902ค่ะรับรถไวออกรถได้ทันใจไม่ต้องรอนานบริการครบวงจรต้องที่ Honda MRM Cars เชียงรายค่ะฉลองเปิดโชว์รูมใหม่ฉายไลกว่าเดิมค่ะที่ร้านสหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ที่นี่เป็นศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและก็สินค้าไอทีเรามีสินค้าให้เลือกแบบจุใจต่อรองราคาได้มั่นใจราคาถูกสุดในย่านนี้เลยค่ะพบกับโปรโมชั่นสุดคุ้มเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสูงสุด 30-50% นะคะผ่อนสบาย 0% นานสุด15เดือนค่ะมือถือโน้ตบุ๊กฟรีดาวพร้อมฟรีของแถมทุกรายการด้วยและสินค้าของเขาสต็อกแน่นมีพร้อมส่งทันทีค่ะไม่ต้องรอพร้อมบริการก่อนและหลังการขายโดยทีมงานมืออาชีพผ่อนง่ายอนุมัติไวไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้นะคะใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวค่ะครบครันเรื่องตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจช็อปเลยค่ะที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สาขาสำนักงานใหญ่4แยกแม่กอนเลยโฮมสุขภัณฑ์ขาออกนะคะเปิดให้บริการทุกวันเลยค่ะตั้งแต่ 8:30 นจนถึง 18:00 นค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม0537747และติดตามโปรโมชั่นดีๆได้นะคะผ่านเพจ Facebook สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ค่ะข่าวดีสำหรับผู้ป่วยมะเร็งที่รอฉายแสงอยู่นะคะสามารถใช้สิทธิ์บัตรทองประกันสังคมข้าราชการกรมบัญชีกลางไม่ต้องจ่ายเพิ่มและไม่ต้องรอคิวนานค่ะเพราะมะเร็งต้องรักษาทันทีนะคะปรึกษาและเข้ารับบริการได้เลยค่ะที่ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลเชียงรายรามโทรเลยนะคะ0947965642ค่ะ
1: Fat Radio Thailand, sponsored by
0: Honda MRM Cars เชียงรายออกรถง่ายๆกับโปรแรงๆในทุกๆเดือน4สาขาใกล้บ้านคุณ0537192513 ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลเชียงรายรามตรวจรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพราะมะเร็งรอไม่ได้0537197197ต่อ110สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจราคาสบายกระเป๋าไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ฝึกทักษะการพูดปรับบุคลิกภาพสำหรับเด็กอายุ6ถึง18ปี0946915676

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: Honda MRM Cars เชียงรายออกรถง่ายๆกับโปรแรงๆในทุกๆเดือน4สาขาใกล้บ้านคุณ053-719-251-3ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลเชียงรายรามตรวจรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพราะมะเร็งรอไม่ได้053-719-719-110สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจราคาสบายกระเป๋าไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ฝึกทักษะการพูดปรับบุคลิกภาพสำหรับเด็กอายุ6-18ปี0946915676
2: คุณกำลังฟัง Fat Radio Thailand ออกอากาศในความถี่มา TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย Fat Radio Thailand ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: รื่องสายตาต้องให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาโดยเฉพาะดูแลโดยนักทัศนมาตรคุณรุตคุณเมย์เจริญนครการแว่นถนนธนาลัย
1: สวัสดีครับผมรุตนักทัศนมาตรประจำร้านเจริญนครการแว่นวันนี้อยากจะมาแนะนำเลนแว่นตาให้เหมาะสมกับปัญหาสายตายาวตามวัยอาการที่พบได้บ่อยจากปัญหานี้คือการมองในระยะใกล้ไม่ชัดเช่นการใช้งานมือถืออ่านเอกสารหรือคนที่ใช้งานคอมพิวเตอร์แล้วมีอาการล้าไม่สบายตาในบางรายมีอาการมองไม่ชัดทั้งในระยะไกลและระยะใกล้แก้ไขได้ด้วยเลนสายตาโดยเฉพาะเลนชนิดโปรเกรสซีฟที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในปัจจุบันทางร้านเลือกใช้เลนโปรเกรสซีฟคุณภาพสูงจากเอซิลอร์ประเทศฝรั่งเศสอย่างเช่นโปรเกรสซีฟในตระกูลวาริลักซึ่งสามารถรองรับค่าสายตาได้หลากหลายให้มุมมองที่กว้างสบายเป็นธรรมชาติคมชัดในทุกระยะไม่ว่าจะเป็นระยะมองไกลระยะกลางระยะใกล้สามารถใช้งานได้อย่างไร้รอยต่อตอบโจทย์ในทุกไลฟ์สไตล์ของคุณเข้ามาปรึกษาปัญหาสายตากับทีมทัศนมาตรของเราที่เจริญนครการแว่นได้เลยนะครับ
0: ปรึกษาเรื่องสายตาโดยนักทัศนมาตรคุณรุตคุณเมย์เจริญนครการแว่นโทร053-711-921
2: เจริญนครการแว่นจัดโปรเราช่วยกันช่วยที่1ช่วยให้คุณสบายกระเป๋ามากขึ้นเลนส์โปรเกรสซีฟจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรงซื้อ1คู่แถมฟรีอีก1คู่แม้จะคนละค่าสายตามาเป็นคู่สุดคุ้มช่วยที่2กรอบแว่นตาลดราคาสูงสุด 50% ทั้ง Ray-Ban Oakley Levi's Bolong และอื่นๆอีกมากมายเจริญนครการแว่นตรวจวัดสายตาโดยหมอสายตาหรือนักทัศนมาตรผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสายตาโดยเฉพาะมีใบประกอบโรคศีลอย่างถูกต้องอยู่ประจำทุกวันที่ช่วยดูแลคุณอย่างใกล้ชิดเจริญนครการแว่นขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยคุณสบายกระเป๋าเจริญนครการแว่นถนนธนาลัยเปิดบริการทุกวันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-711-921
3: อยากปรับตัวเองให้มีความมั่นใจกล้าพูดกล้าแสดงออกต้องที่นี่เลยค่ะโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์โรงเรียนที่จะช่วยให้เรามั่นใจรู้จักใช้คำกล้าพูดกล้าแสดงออกปรับบุคลิกภาพสำหรับเด็กและวัยรุ่นก้าวสู่การเป็นนักพูดเด็กพิธีกรเด็กดีเจเด็กยูทูบเบอร์หรือการเตรียมตัวประกวดสู่เวทีต่างๆรับเด็กอายุ 6-18 ปีเรียนวันเสาร์อาทิตย์สอบถามโทร094-691-5676หรือ Facebook Fanpage โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS เชียงรายแล้วเจอกันนะคะ
2: พฤษภานี้ออกรถ Honda คันใหม่รับโปรโซคุ้มฟินจัดประหยัดเวอร์ที่ Honda MIM Cars เชียงรายทั้ง4สาขาเล็งรุ่นไหนไว้อย่าช้านี่คือโอกาสที่ดีที่สุดออกรถ Honda ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0% พร้อมฟรีประกันภัย1ปีหรือดาวเริ่มต้น0บาทไม่ต้องใช้เงินออกรถรับส่วนลดสูงสุด 85,000 บาทและรับบัตรเติมน้ำมัน 20,000 บาทผ่อนรถ Honda สบายๆกับโปรแกรม Double Smile Plus ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,500 บาทหรือเลือกรับช่วยผ่อนสูงสุด 122,352 บาทยังไม่หมดรับความคุ้มเพิ่มอีกลูกค้านักศึกษาผู้เริ่มต้นทำงานอายุไม่เกิน27ปีรับสิทธิพิเศษเพิ่ม 10,000 บาทลูกค้าเจ้าของรถจักรยานยนต์ Honda ออกรถยนต์ใหม่รับสิทธิพิเศษเพิ่มอีก 5,000 บาท Happy Trade In เทิร์นรถใหม่กับ Honda รับสิทธิพิเศษเพิ่มมูลค่าสูงสุด 40,000 บาทแล้วพบกันที่โชว์รูม Honda สาขาแยกศรีไซมูลข้างเซ็นทรัลเชียงรายบ้านดู่และแม่สายสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official Account Honda MRM Cars สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์Big Surprise Sale ขอบคุณจากใจลดใหญ่จัดเต็มยกทัพเครื่องใช้ไฟฟ้าตู้แช่และสินค้าไอทีมาให้คุณเลือกช้อปในราคาสุดว้าวห้ามพลาดสินค้านาทีทองราคาต่ำกว่าทุนลดสูงสุด 30-50% มือถือเครื่องใช้ไฟฟ้าถูกสุดๆเพียงลงทะเบียนเข้าร่วมงานรับสิทธิ์ซื้อไข่ไก่เพียงใบละ1บาทเท่านั้นมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยอิ่มอร่อยกับขนมและของทานเล่นพร้อมสนุกกับกิจกรรมมากมายภายในงานรับฟรีของสมนาคุณกลับบ้านกันไปเลย ALG Inverter 13,000 BTU เย็นฉ่ำสะใจราคาเพียง 9,990 บาทมือถือ Samsung ฟรีดาวเพียง 2,799 บาททีวี32นิ้วราคาสุดช็อค 3,990 บาทเครื่องซักผ้า2ถัง Haier 18กิโลตัวใหญ่สะใจเหลือเพียง 6,490 บาทมาพร้อมตู้เย็น2ประตู Samsung 7.3 คิวถูกสุด เพียง 5,990 บาทแล้วพบกัน30พฤษภาคมนี้เพียงวันเดียวเท่านั้นมาช็อปได้เลยที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่สี่แยกแม่กลอนเลยโฮมสุขภัณฑ์ขาออกสอบถามเพิ่มเติมโทร053-774-774
4: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
5: ชาเขียว
6: ชามะลิ
7: มัทฉะสไตล์ญี่ปุ่น
5: ชาอูหลง
7: ที่กวนอิม
6: ชามระ
7: สมอูหลง
5: ชามิ้นท์
7: จิงเจอร
5: ์ชาตะไคร
7: ้ชามะรุมสุดยอดใบชาไทยและชาใหม่ๆกลิ่นอายุโรปให้คุณได้สดชื่นชุ่มคอทุกเวลาที่คุณได้ลิ้มลองที่สุริรุ่งชาไทยสี่แยกสุริวงศ์กับสอบถามโทร053-712-007สุวิรุณชาไทยสาขาถนนธนาลัยเปิด 8:00 น.ถึง 18:00 น.และสุวิรุณชาไทยสาขาไนบาซาเปิดบริการ 11:00 น.ถึง 23:00 น.สุวิรุณชาไทยมีบริการส่งสินค้าเพียงคุณเพิ่มเพื่อนที่แอดสุวิรุณทีช็อปหรือเบอร์053-712-007และมีบริการส่งเครื่องดื่มเฉพาะสาขาไนบาซาผ่านแอป Delivery จากร้านโซทีนะคะหยุดอายเท่ากับหยุดตายตรวจเท่ากับป้องกันจากมะเร็งปากมดลูกเพราะ 99% ของมะเร็งในผู้หญิงคือมะเร็งปากมดลูกเช็คสัญญาณผิดปกติของร่างกายรักษาหายในระยะแรกตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูกแบบทีนเพิร์ฟ 1,300 บาทแบบทีนเพิร์ฟบวก HPV 2,900 บาทและตรวจอันตราซาวมดลูกและรังไข่ด้วยเครื่องวาจีน่าอันตราซาว 1,000 บาทที่โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊คมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพราะมะเร็งชนะได้แค่รู้ไวรักษาได้มาตรฐานด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยสอบถามโทร053-910-100 Power Group We Care เราห่วงใยดูแลคุณรู้หรือยังว่าเว็บไซต์ fat93.com เปลี่ยนเป็น www.imfatradio.com แล้วนะคะ

0: นายจุ๊บยุ่นซัมเมอร์เซลลดช่างฟอร์ดยิ่งร้อนยิ่งโหลดรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าทุกรุ่นดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.79% โปรสุดแรงฟรีดาวไม่ใช้คนขำผ่อนนาน48เดือนยามาฮ่าฟาซิโอผ่อนเพียง895บาทยามาฮ่าแกรนด์ฟิลาโน่ผ่อนเพียง 1,295 บาทยามาฮ่า PG1 ผ่อนเพียง975บาทยามาฮ่า X-Max ผ่อนเพียง 2,500 บาท Honda Super Cup ผ่อนเพียง 1,250 บาท Honda Wave 125ผ่อนเพียง 1,350 บาทอะไหล่แต่งมีครบราคาพิเศษที่ชวยนทุกสาขาเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่ชวยนศูนย์บริการมาตรฐานดูแลรถด้วยระบบคอมพิวเตอร์
1: ด้วยความมุ่งมั่นของพวกเราชาวธนพิริยากับร้านค้าปลีกและค้าส่งที่มีสาขาอยู่หลากหลายทั่วทั้งจังหวัดเชียงรายและใกล้เคียงให้คุณลูกค้าได้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคครบครันพร้อมโปรโมชั่นและของแจกแถมมากมายติดตามกิจกรรมดีๆที่เพจ Facebook บมจ.ธนพิริยาซื้อของถูกจริงช้อปปิ้งถูกใจอยู่ใกล้บ้านคุณธนพิริยาซุปเปอร์Final Call บ้านการกนกแยกแม่ก่อนชิงรายให้ครบจัดหนักโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐบ้านพร้อมอยู่หลังใหญ่รองรับครอบครัวทุกขนาด4ห้องนอนทำเลติดตลาดล้านเมืองใกล้เซ็นทรัลเชียงรายเริ่มเพียง 2.6 ล้านบาทอย่าปล่อยสิทธิ์ให้หลุดมือลดทุกภาระซื้อตอนนี้คุ้มสุดๆจองเพียง 5,000 บาทผ่อนให้18เดือนฟรีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าครบชุดฟรีค่าส่วนกลาง3ปีฟรี iPad Pro เมื่อจองพร้อมทำสัญญาฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนฟรีค่าจดจำนองฟรีดาวสูตรบาทด่วนโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐกู้ได้สูงสุด 110% ผ่อนต่ำล้านละ 2,000 กว่าบาทปรึกษาสินเชื่อพร้อมบริการยื่นกู้ฟรีกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงินเยี่ยมชมโครงการได้แล้ววันนี้สำนักงานขายเปิดบริการทุกวันโทร090-043-0888ข้อมูลเพิ่มเติม Facebook บ้านการกระดกชิงรายบ้านการกระดกพร็อพเพอร์ตี้โปรชัมต้อนรับการกลับมาของ All New Mitsubishi X-Force Mirage Attack Eco Car สุดประหยัดน้ำมันออปชั่นครบราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทฟรีดาวชุดแต่งรอบคันไม่ต้องใช้เงินออกรถ New Xpander HEV รถ7ที่นั่งสมัยใหม่ระบบไฮบริดสุดประหยัดนั่งสบายสบายทั้งครอบครัว Pajero Sport รถครอบครัวอเนกประสงค์ออปชั่นจัดเต็ม184แรงม้าและ All New Triton ใหม่หมดจดในทุกมิติแรงเต็มสมรรถนะแรงสูงสุด204แรงม้าแคปเตี้ยเครื่องใหม่150แรงม้าออกรถเพียง 2,990 บาทฟรีชุดแต่งเต็มคันพร้อมล้อแม็กซิ่งมิตซูพันล้านสู้ทุกคันดันทุกเคสรับปรึกษาทุกเงื่อนไขโทรเลย089-430-5599เปิดบริการทุกวันนะคะมิตซูพันล้านสี่แยกแม่กลองเชียงราย
2: Mitsubishi Motors
3: บริษัทหานเจริญคอนกรีตผู้เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตอัดแรงเสาเข็มแผ่นผืนคานสะพานท่อคอสอหล่อพร้อมจัดส่งสินค้าที่ดีมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและบริการอย่างถูกต้องตรงตามเวลาด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า25ปีหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีตสำนักงานใหญ่โทร053-754-455และ0819517414โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยคือความห่วงใยของเรามั่นใจคอนกรีตคุณภาพมั่นใจหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีต
4: ช่างไร้ฮิตมิวสิกสเตชัน
5: คุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์สอนให้ลูกของคุณเรียนรู้ทักษะทางมนุษย์เพราะคือสิ่งที่ AI ทำไม่ได้เรียนรู้และปรับตัวให้ลูกอยู่ได้ในสังคมมานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่ชันดรายูสอะคาเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโดยโค้ชโกมานพ

ของคุณมีปัญหาด้านของการเข้าสังคมขาดความมั่นใจในตัวเองขี้อายไม่กล้าแสดงออกลองพาเขามาที่นี่นะคะโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ค่ะพัฒนาศักยภาพและบุคลิกภาพสร้างความมั่นใจและทัศนคติเชิงบวกค่ะมีความเข้าใจในตนเองและผู้อื่นรู้จักการจัดการอารมณ์ซึ่งก็เป็นการพัฒนาจากภายในสู่ภายนอกใช้ความเป็นตัวเองด้วยบุคลิกที่เป็นธรรมชาติอย่างมั่นใจค่ะฝึกการใช้คำการนำเสนองานหน้าชั้นเรียนเตรียมสอบสัมภาษณ์ในโปรแกรมการสอนของสถาบันต่างๆเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการตอบคำถามถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์นะคะรับเด็กอายุ 6-18 ปีค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม0946915676หรือเพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS ค่ะมานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูธสำหรับน้องๆที่ต้องการฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวและเน้นให้น้องๆได้ออกกำลังกายใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ฝึกการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นฝึกให้เด็กกล้าตัดสินใจและเอาตัวรอดในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดมานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูธอะคาเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโดยโค้ชโกมานพค่ะอินโทรดักชั่นและ FA Thailand Introductory Coaching Course รับรองโดยสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยรับเด็กอายุตั้งแต่5จนถึง18ปีค่ะสอนที่สนามสันคอกช้างนะคะสอนทุกวันอังคารถึงวันศุกร์ 16:30 นถึง 18:30 นค่ะเพิ่มเติมรายละเอียดกันได้เลยนะคะสอบถามโทร0628237599และ0946915676ค่ะสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูธ

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์สอนให้ลูกของคุณเรียนรู้ทักษะทางมนุษย์เพราะคือสิ่งที่ AI ทำไม่ได้เรียนรู้และปรับตัวให้ลูกอยู่ได้ในสังคมมานพ Soccer Academy Chandra Youth Academy ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโดยโค้ชโกมานพ

างด้านของ Attitude Clinic ด้วยนะคะสนับสนุนให้ทุกคนสวยหล่อและดูดีในแบบของคุณเองค่ะตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงรายได้มาตรฐานความปลอดภัยนะคะแล้วก็ดูแลเสมือนคนในครอบครัวเราถนัดมากๆนะคะในเรื่องของการดูแลผิวพรรณนะคะเรื่องของการรักษาสิวด้วยนะคะและ Attitude Clinic ค่ะยังถนัดในเรื่องของการปรับรูปหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นการเติมเต็มด้วยฟิลเลอร์และโบท็อกซ์นะคะเน้นมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดดูแลด้วยแพทย์ที่มีประสบการณ์โดยเฉพาะเลยค่ะ Attitude Clinic ใช้ตัวยาของแท้ผ่านมาตรฐานอย.ทุกตัวนะคะเปิดขวดให้ดูและผสมต่อหน้าลูกค้าทุกเคสเลยค่ะมั่นใจในคุณภาพต้อง Attitude Clinic หมออยู่ประจำทำเองทุกเคสค่ะโทรเลยนะคะ099-212-2000 Attitude ปุ๊บสวยปั๊บค่ะ Facebook Attitude Clinic เชียงรายค่ะมานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสสำหรับน้องๆที่ต้องการฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวและเน้นให้น้องๆได้ออกกำลังกายใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ฝึกการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นฝึกให้เด็กกล้าตัดสินใจและเอาตัวรอดในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดมานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสอะคาเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโดยโค้ชโกมานพค่ะอินโทรดักชั่นและ FA Thailand Introductory Coaching Course รับรองโดยสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยรับเด็กอายุตั้งแต่5จนถึง18ปีค่ะสอนที่สนามสันคอกช้างนะคะสอนทุกวันอังคารถึงวันศุกร์ 16:30 นถึง 18:30 นค่ะเพิ่มเติมรายละเอียดกันได้เลยนะคะสอบถามโทร062-823-7599และ094-691-5676ค่ะสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสของคุณมีปัญหาด้านของการเข้าสังคมขาดความมั่นใจในตัวเองขี้อายไม่กล้าแสดงออกลองพาเขามาที่นี่นะคะโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ค่ะพัฒนาศักยภาพและบุคลิกภาพสร้างความมั่นใจและทัศนคติเชิงบวกค่ะมีความเข้าใจในตนเองและผู้อื่นรู้จักการจัดการอารมณ์ซึ่งก็เป็นการพัฒนาจากภายในสู่ภายนอกใช้ความเป็นตัวเองด้วยบุคลิกที่เป็นธรรมชาติอย่างมั่นใจค่ะฝึกการใช้คำการนำเสนองานหน้าชั้นเรียนเตรียมสอบสัมภาษณ์ในโปรแกรมการสอนของสถาบันต่างๆเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการตอบคำถามถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์นะคะรับเด็กอายุ 6-18 ปีค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม094-691-5676หรือเพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS ค่ะ

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์สอนให้ลูกของคุณเรียนรู้ทักษะทางมนุษย์เพราะคือสิ่งที่ AI ทำไม่ได้เรียนรู้และปรับตัวให้ลูกอยู่ได้ในสังคมมานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่ชินไรยูสอะคาเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโดยโค้ชโกมานพ

คุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่ใหม่ TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟบ93เชียงรายแฟบเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: Music on the road. Music on the road.
1: สวัสดีค่ะ Fat Music on the road วันนี้สนับสนุนโดย Honda MRM Cars เชียงรายค่ะรู้หรือไม่ Honda ขับขี่ปลอดภัยในทุกคลาสไม่ว่าจะเป็น Honda City, Civic, HR-V, CR-V, Accord เพราะเรามีเทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะ Honda Sensing ที่มีหลากหลายระบบที่ช่วยควบคุมในสถานการณ์การขับขี่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุอาทิระบบเตือนการชนรถพร้อมช่วยเบรกระบบควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินหรือเตือนเมื่อรถออกนอกช่องทางระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนที่ซึ่งเทคโนโลยี Honda Sensing นี้ช่วยเพิ่มความอุ่นใจและปลอดภัยของตัวผู้ขับขี่และผู้ร่วมทางบนท้องถนนเป็นการผสานการทำงานอย่างอัจฉริยะดุจประสาทสัมผัสแห่งอนาคตโดยกล้องด้านหน้าตรวจจับสภาพแวดล้อมบนท้องถนนช่วยแจ้งเตือนคนขับและช่วยควบคุมรถในสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุด้วยฟังก์ชันต่าง
0: ๆ Music on the road Music on the road
1: พฤษภานี้ออกรถ Honda คันใหม่รับโปรโซคุ้มฟินจัดประหยัดเวอร์ที่ Honda MRM Cars เชียงรายทั้ง4สาขาเล็งรุ่นไหนไว้อย่าช้านี่คือโอกาสที่ดีที่สุดออกรถ Honda ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0% พร้อมฟรีประกันภัย1ปีหรือดาวเริ่มต้น0บาทไม่ต้องใช้เงินออกรถรับส่วนลดสูงสุด 85,000 บาทและรับบัตรเติมน้ำมัน 20,000 บาทผ่อนรถ Honda สบายๆกับโปรแกรม Double Smile Plus ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,500 บาทหรือเลือกรับช่วยผ่อนสูงสุด 120,00012,352 บาทยังไม่หมดรับความคุ้มเพิ่มอีกลูกค้านักศึกษาผู้เริ่มต้นทำงานอายุไม่เกิน27ปีรับสิทธิพิเศษเพิ่ม 10,000 บาทลูกค้าเจ้าของรถจักรยานยนต์ Honda ออกรถยนต์ใหม่รับสิทธิพิเศษเพิ่มอีก 5,000 บาท Happy Trade In เทิร์นรถใหม่กับ Honda รับสิทธิพิเศษเพิ่มมูลค่าสูงสุด 40,000 บาทแล้วพบกันที่โชว์รูม Honda สาขาแยกศรีไซมูลข้างเซ็นทรัลเชียงรายบ้านดู่และแม่สายสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE OfficialHonda MRM Cars
2: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
1: หยุดตายตรวจเท่ากับป้องกันจากมะเร็งปากมดลูกเพราะ 99% ของมะเร็งในผู้หญิงคือมะเร็งปากมดลูกเช็คสัญญาณผิดปกติของร่างกายรักษาหายในระยะแรกตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูกแบบทีนเพิร์ฟ 1,300 บาทแบบทีนเพิร์ฟบวก HPV 2,900 บาทและตรวจอันตราซาวมดลูกและรังไข่ด้วยเครื่องวาจีน่าอันตราซาว 1,000 บาทที่โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊คมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพราะมะเร็งชนะได้แค่รู้ไวรักษาได้มาตรฐานด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยสอบถามโทร053-910-100 Overbrook We Care เราห่วงใยดูแลคุณสหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์บิ๊กเซอร์ไพรส์เซลขอบคุณจากใจลดใหญ่จัดเต็มยกทับเครื่องใช้ไฟฟ้าตู้แช่และสินค้าไอทีมาให้คุณเลือกช็อปในราคาสุดว้าวห้ามพลาดสินค้านาทีทองราคาต่ำกว่าทุนลดสูงสุด 30-50% มือถือเครื่องใช้ไฟฟ้าถูกสุดๆเพียงลงทะเบียนเข้าร่วม งานรับสิทธิ์ซื้อไข่ไก่เพียงใบละ1บาทเท่านั้นมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยอิ่มอร่อยกับขนมและของทานเล่นพร้อมสนุกกับกิจกรรมมากมายภายในงานรับฟรีของสมนาคุณกลับบ้านกันไปเลย ALG Inverter 13,000 BTU เย็นฉ่ำสะใจราคาเพียง 9,990 บาทมือถือ Samsung ฟรีดาวเพียง 2,799 บาททีวี32นิ้วราคาสุดช็อค 3,990 บาทเครื่องซักผ้า2ถัง Haier 18กิโลตัวใหญ่สะใจเหลือเพียง 6,490 บาทมาพร้อมตู้เย็น2ประตู Samsung 7.3 คิวถูกสุดๆเพียง 5,990 บาทและพบกัน30พฤษภาคมนี้เพียงวันเดียวเท่านั้นมาช็อปได้เลยที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่สี่แยกแม่กอนเลยโฮมสุขภัณฑ์ขาออกสอบถามเพิ่มเติมโทร053-774-774 มาแล้วค่ะรถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตราคาประหยัดประหยัดค่าน้ำมันใช้แล้วประทับใจคนไทยใช้เพียบเริ่มกันที่รุ่นใหม่ล่าสุดทันสมัยสุดไอออน UT รถไฟฟ้าขนาดเล็กกระทัดรัดภายในกว้างขับง่ายจอดง่ายเหมาะกับทุกวัยวิ่งได้ไกลกว่า420กิโลเมตรเพียง 499,900 บาทฟรีประกันภัยชั้น1ดาวเริ่มต้น 8,888 บาทผ่อนเบาๆหลักพันต่อเดือนรายได้น้อยเพิ่งเริ่มทำงานก็ซื้อได้จองง่ายไฟแนนซ์ผ่านไวราคาดีของแถมเยอะซื้อวันนี้ส่งมอบทันทีสนใจทดลองขับติดต่อ0614100666หรือแวะมาโชว์รูมไอออนเชียงรายบายพันล้าน4แยกแม่กลอนรถดีประหยัดคุ้มค่ารถแห่งอนาคตต้องไอออนเท่านั้น
3: ไอออน
4: ช่วยหยุดซัมเมอร์เซลลดแชมปอนยิ่งร้อนยิ่งโหลด iPhone 17ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,285 บาท Oppo A6S 5G ผ่อนเริ่มต้นเพียง495บาท Vivo V70 FE ผ่อนเริ่มต้นเพียง645บาท Samsung A17 5G ผ่อนเริ่มต้นเพียง470บาทโน้ตบุ๊ก Ryzen 7แรม 16GB การ์ดจอ NVIDIA GeForce RTX 3050 Graphic ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,705 บาทที่ทวียนทุกสาขาเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร
1: ่ Final Call บ้านการกนกแยกแม่กอนเชียงรายให้ครบจัดหนักโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐบ้านพร้อมอยู่หลังใหญ่รองรับครอบครัวทุกขนาด4ห้องนอนทำเลติดตลาดล้านเมืองใกล้เซ็นทรัลเชียงรายเริ่มเพียง 2.6 ล้านบาทอย่าปล่อยสิทธิ์ให้หลุดมือลดทุกภาระซื้อตอนนี้คุ้มสุดๆจองเพียง 5,000 บาทผ่อนให้18เดือนฟรีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าครบชุดฟรีค่าส่วนกลาง3ปีฟรี iPad Pro เมื่อจองพร้อมทำสัญญาฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนฟรีค่าจดจำนองฟรีดาวน์0บาทด่วนโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐกู้ได้สูงสุด 110% ผ่อนต่ำล้านละ 2,000 กว่าบาทปรึกษาสินเชื่อพร้อมบริการยื่นกู้ฟรีกู้ไม่ขาดยินดีคืนเงินเยี่ยมชมโครงการได้แล้ววันนี้สำนักงานขายเปิดบริการทุกวันโทร090-043-0888ข้อมูลเพิ่มเติม Facebook บ้านการกระดกชิงรายบ้านการกระดก

0: อีกเปิดเทอมนี้อยากมีรถใหม่ไม่ต้องรอนานกรีนวิงออกรถง่ายได้ทุกรุ่นไม่ต้องมีคนขำใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็รับรถได้เลยเวฟ110ไอรับส่วนลดพิเศษออกรถวันนี้รับฟรีกระเป๋า Back to School Limited Edition แถมลุ้นรับทองคำทุกเดือนแจกจริงรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทมั่นใจได้กับศูนย์บริการมาตรฐานทีมช่างมืออาชีพผ่านการอบรมระดับ Platinum จากไทย Honda ตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานออกรถง่ายแจกทองจริงต้องที่กรีนวิงโทรเลย0973955151จัดเต็มทุกดีลออกรถได้ง่ายต้องที่กรีนวิงข่าวดีผู้ป่วยมะเร็งที่รอฉายแสงใช้สิทธิ์บัตรทองประกันสังคมข้าราชการกรมบัญชีกลางไม่ต้องจ่ายเพิ่มไม่ต้องรอคิวนานเพราะมะเร็งต้องรักษาทันทีปรึกษาและเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลเชียงรายรามโทรเลย0947965642ย้ำอีกครั้ง0947965642เจริญนครการแว่นจัดโปรเราช่วยกันช่วยที่1ช่วยให้คุณสบายกระเป๋ามากขึ้นเลนส์โปรเกรสซีฟจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรงซื้อ1คู่แถมฟรีอีก1คู่แม้จะคนละค่าสายตามาเป็นคู่สุดคุ้มช่วยที่2กรอบแว่นตาลดราคาสูงสุด 50% ทั้ง Ray-Ban Oakley Levi's Bolong และอื่นๆอีกมากมายเจริญนครการแว่นตรวจวัดสายตาโดยหมอสายตาหรือนักทัศนมาตรผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสายตาโดยเฉพาะมีใบประกอบโรคศีลอย่างถูกต้องอยู่ประจำทุกวันที่ช่วยดูแลคุณอย่างใกล้ชิดเจริญนครการแว่นขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยคุณสบายกระเป๋าเจริญนครการแว่นถนนธนาลัยเปิดบริการทุกวันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-711-921
1: บริษัทหานเจริญคอนกรีตผู้เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตอัดแรงเสาเข็มแผ่นผืนคานสะพานท่อคอสอหล่อพร้อมจัดส่งสินค้าที่ดีมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและบริการอย่างถูกต้องตรงตามเวลาด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า25ปีหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีตสำนักงานใหญ่โทร053-754-455และ0819517414โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยคือความห่วงใยของเรามั่นใจคอนกรีตคุณภาพมั่นใจหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีต
2: สวัสดีครับผมน้องอุ่นหนุนนะครับเด็กชายพัฒนพลอุบลรัตน์ครับอยากจะฝากถึงเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่อยากกล้าแสดงออกอยากมีความมั่นใจรู้จักการใช้คำอย่างเหมาะสมรู้จักวิธีการพูดนำเสนอการทำคลิปรีวิวต่างๆฝึกเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือแม้แต่พิธีกรมาเรียนที่นี่ได้เลยนะครับผมคิดว่าผมได้ประสบการณ์หลากหลายมากครับที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์และเพื่อนๆมาเรียนด้วยกันนะครับพบกันครับ
0: ดร.คริสโตฟ โมรินได้กล่าวไว้ว่าการตัดสินใจซื้อของคนเราเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเป็นผลมาจากสมองที่จดจ่อจดจำและตัดสินใจ Fat Radio Thailand ชวนคุณมาร่วมเดินทางไปกับเราสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ครอบคลุมสื่อโซเชียลมีเดียเข้าด้วยกันเข้าถึงง่ายเข้าถึงไวและตรงจุดพร้อมให้คำปรึกษาในการลงโฆษณาของคุณเลือกแพ็กเกจที่ใช่เจาะลงตรงกลุ่มเป้าหมายพร้อมวางแผนการประชาสัมพันธ์ติดต่อโฆษณาโทรและไลน์0949994491 0882587708และ0946915676แล้วเราจะก้าวไปด้วยกันนะคะ
3: Fat 93 Radio Thailand 93 Radio Thailand Fat 5 International Hits Number 5 Dracula Tame Impala Jenny

0: Fat Five International Hits.
1: คุณกำลังฟัง Fat Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายระดับอำเภอขั้นต่ำ100 กระสอบโทร0949994491

แฟตโกกรีนสิ่งปรับปรุงดินเพื่อสิ่งแวดล้อมอินทรีย์ 100% ดินภูเขาไฟภูผา999

โกกรีนปรับสภาพความเป็นกรดด่างในดินให้เป็นกลางพร้อมเพิ่มแร่ธาตุที่จำเป็นต่อพืชทั้ง14ชนิดดินภูเขาไฟภูผา999โดยบริษัทภูผา999ไทยโลจิสติกส์จำกัด

ว่าเราเอกกว่าจะลบรูปและกว่าจะทำใจและกว่าจะเปิดใจนี่มันไม่ง่ายเลยแต่พอมีเธอทุกอย่างก็จบไปสภาพของจิตใจก็ดีแค่เฉยเลยไม่รู้อะไรทำให้เรามาเจอกันไม่รู้อะไรทำให้เราได้ผูกพัน

0: ดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินค่ะที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดนะคะที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟ 100% เรามีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศนะคะสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรเลยค่ะ094-999-4491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999จังหวัดลพบุรีค่ะ
1: Fat Radio Thailand sponsored by
0: ผลไม้หวานกรอบปลอดภัยไร้เคมีด้วยดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟใช้ได้ดีในแปลงแตงโมฝรั่งแตงกวาสับปะรดและผักสวนครัวทุกชนิด

GoGreen ปรับสภาพความเป็นกรดด่างในดินให้เป็นกลางพร้อมเพิ่มแร่ธาตุที่จำเป็นต่อพืชทั้ง14ชนิดดินภูเขาไฟภูผา999โดยบริษัทภูผา999ไทยโลจิสติกส์จำกัด

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ทุเรียนเชียงรายปรุงดินให้เหมาะสมได้ด้วยแร่ภูเขาไฟในทุกกระบวนการช่วยให้ทุเรียนรสชาติดีมากนุ่มละมุนไม่ฉุนหวานหอมเม็ดลีบเปลือกบางดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟโทร0949994491
2: คุณกำลังฟังFat Radio Thailand ออกอากาศในความถี่ใหม่ TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด Fat 93เชียงราย Fat Radio Thailand ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: ดิ้นภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟ 100% มีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร094-999-4491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์บิ๊กเซอร์ไพรส์เซลขอบคุณจากใจลดใหญ่จัดเต็มยกทับเครื่องใช้ไฟฟ้าตู้แช่และสินค้าไอทีมาให้คุณเลือกช้อปในราคาสุดว้าวห้ามพลาดสินค้านาทีทองราคาต่ำกว่าทุนลดสูงสุด 30-50% มือถือเครื่องใช้ไฟฟ้าถูกสุดๆเพียงลงทะเบียนเข้าร่วมงานรับสิทธิ์ซื้อไข่ไก่เพียงใบละ1บาทเท่านั้นมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยอิ่มอร่อยกับขนมและของทานเล่นพร้อมสนุกกับกิจกรรมมากมายภายในงานรับฟรีของสมนาคุณกลับบ้านกันไปเลย ALG Inverter 13,000 BTU เย็นฉ่ำสะใจราคาเพียง 9,990 บาทมือถือ Samsung ฟรีดาวเพียง 2,799 บาททีวี32นิ้วราคาสุดช็อค 3,990 บาทเครื่องซักผ้า2ถัง Haier 18กิโลตัวใหญ่สะใจเหลือเพียง 6,490 บาทมาพร้อมตู้เย็น2ประตู Samsung 7.3 คิวถูกสุดๆเพียง 5,990 บาทแล้วพบกัน30พฤษภาคมนี้เพียงวันเดียวเท่านั้นมาช็อปได้เลยที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่สี่แยกแม่กอนเลยโฮมสุขภัณฑ์ขาออกสอบถามเพิ่มเติมโทร053-774-774เจริญนครการแว่นจัดโปรเราช่วยกันช่วยที่1ช่วยให้คุณสบายกระเป๋ามากขึ้นเลนส์โปรเกรสซีฟจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรงซื้อ1คู่แถมฟรีอีก1คู่แม้จะคนละค่าสายตามาเป็นคู่สุดคุ้มช่วยที่2กรอบแว่นตาลดราคาสูงสุด 50% ทั้ง Ray-Ban Oakley Levi's Bolong และอื่นๆอีกมากมายเจริญนครการแว่นตรวจวัดสายตาโดยหมอสายตาหรือนักทัศนมาตรผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสายตาโดยเฉพาะมีใบประกอบโรคศีลอย่างถูกต้องอยู่ประจำทุกวันที่ช่วยดูแลคุณอย่างใกล้ชิดเจริญนครการแว่นขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยคุณสบายกระเป๋าเจริญนครการแว่นถนนทันตะไลเปิดบริการทุกวันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-711-921
1: ด้วยความมุ่งมั่นของพวกเราชาวธนพิริยากับร้านค้าปลีกและค้าส่งที่มีสาขาอยู่หลากหลายทั่วทั้งจังหวัดเชียงรายและใกล้เคียงให้คุณลูกค้าได้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคครบครันพร้อมโปรโมชั่นและของแจกแถมมากมายติดตามกิจกรรมดีๆที่เพจ Facebook บมจ.ธนพิริยาซื้อของถูกจริงช้อปปิ้งถูกใจอยู่ใกล้บ้านคุณธนพิริยาซุปเปอร์
0: พฤษภานี้ออกรถ Honda คันใหม่รับโปรโซคุ้มฟินจัดประหยัดเวอร์ที่ Honda MRM Cars เชียงรายทั้ง4สาขาเล็งรุ่นไหนไว้อย่าช้านี่คือโอกาสที่ดีที่สุดออกรถ Honda ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0% พร้อมฟรีประกันภัย1ปีหรือดาวเริ่มต้น0บาทไม่ต้องใช้เงินออกรถรับส่วนลดสูงสุด 85,000 บาทและรับบัตรเติมน้ำมัน 20,000 บาทผ่อนรถ Honda สบายๆกับโปรแกรม Double Smile Plus ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,500 บาทหรือเลือกรับช่วยผ่อนสูงสุด 120,00012,352 บาทยังไม่หมดรับความคุ้มเพิ่มอีกลูกค้านักศึกษาผู้เริ่มต้นทำงานอายุไม่เกิน27ปีรับสิทธิพิเศษเพิ่ม 10,000 บาทลูกค้าเจ้าของรถจักรยานยนต์ Honda ออกรถยนต์ใหม่รับสิทธิพิเศษเพิ่มอีก 5,000 บาท Happy Trade In เทิร์นรถใหม่กับ Honda รับสิทธิพิเศษเพิ่มมูลค่าสูงสุด 40,000 บาทแล้วพบกันที่โชว์รูม Honda สาขาแยกศรีไซมูลข้างเซ็นทรัลเชียงรายบ้านดู่และแม่สายสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official AccountHonda MRM Cars รู้หรือยังว่าเว็บไซต์ fat93.com เปลี่ยนเป็น www.imfatradio.com แล้วนะคะ

0: มิก
1: ชาอินทรีย
2: ์ชาเขียว
1: ชามะลิ
3: มัทฉะสไตล์ญี่ปุ่น
2: ชาอูหลง
3: ที่กวนอิม
1: ชามะระ
3: สมอูหลง
2: ชามิ้น
3: จิงเจอร
2: ์ชาตะไคร้
3: ชามะรุมสุดยอดใบชาไทยและชาใหม่ๆกลิ่นอายุโรปให้คุณได้สดชื่นชุ่มคอทุกเวลาที่คุณได้ลิ้มลองที่สุริรุ่งชาไทยสี่แยกสุริวงศ์เก่าสอบถามโทร053-712-007
0: สุวิรุณชาไทยสาขาถนนท่านาลัยเปิด8นาฬิกาถึง18นาฬิกาและสุวิรุณชาไทยสาขาไนบาซาเปิดบริการ11นาฬิกาถึง23นาฬิกาสุวิรุณชาไทยมีบริการส่งสินค้าเพียงคุณเพิ่มเพื่อนที่แอดสุวิรุณทีช็อปหรือเบอร์053-712-007และมีบริการส่งเครื่องดื่มเฉพาะสาขาไนบาซาผ่านแอปเดลิเวอรี่จากร้านโซทีนะคะหยุดตายตรวจเท่ากับป้องกันจากมะเร็งปากมดลูกเพราะ 99% ของมะเร็งในผู้หญิงคือมะเร็งปากมดลูกเช็คสัญญาณผิดปกติของร่างกายรักษาหายในระยะแรกตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูกแบบทีนเพิร์ฟ 1,300 บาทแบบทีนเพิร์ฟบวก HPV 2,900 บาทและตรวจอัลตราซาวด์มดลูกและรังไข่ด้วยเครื่องวาจีน่าอัลตราซาวด์ 1,000 บาทที่โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊กมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพราะมะเร็งชนะได้แค่รู้ไวรักษาได้มาตรฐานด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยสอบถามโทร053-910-100 โอเวอร์บรุ๊กรีแคร์เราห่วงใยดูแลคุณ
4: ช่วยหยุดซัมเมอร์เซลลดแชมป์ปอดยิ่งร้อนยิ่งโลดแอร์อินเวอร์เตอร์ราคาเริ่มต้นเพียง 6,990 บาทเครื่องปรับอากาศฟรีดาวฟรีติดตั้งฟรีของแถมกว่า 10,000 บาทผ่อนนานสูงสุด36เดือน LED Google TV 65นิ้วเหลือเพียง 12,990 บาทผ่อนเดือนละ500บาทตู้เย็น2ประตู 13.9 คิวลดเหลือเพียง 8,990 บาทผ่อน 0% 15เดือนเครื่องซักผ้าอัตโนมัติ19กิโลลดเหลือเพียง 9,990 บาทผ่อน 0% 15เดือนที่ชวิยนทุกสาขาเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร
5: ่ Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
0: Final Call บ้านการกนกแยกแม่ก่อนชิงรายให้ครบจัดหนักโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐบ้านพร้อมอยู่หลังใหญ่รองรับครอบครัวทุกขนาด4ห้องนอนทำเลติดตลาดล้านเมืองใกล้เซ็นทรัลเชียงรายเริ่มเพียง 2.6 ล้านบาทอย่าปล่อยสิทธิ์ให้หลุดมือลดทุกภาระซื้อตอนนี้คุ้มสุดๆจองเพียง 5,000 บาทผ่อนให้18เดือนฟรีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าครบชุดฟรีค่าส่วนกลาง3ปีฟรี iPad Pro เมื่อจองพร้อมทำสัญญาฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนฟรีค่าจดจำนองฟรีดาวสูตรบาทด่วนโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐกู้ได้สูงสุด 110% ผ่อนต่ำล้านละ 2,000 กว่าบาทปรึกษาสินเชื่อพร้อมบริการยื่นกู้ฟรีกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงินเยี่ยมชมโครงการได้แล้ววันนี้สำนักงานขายเปิดบริการทุกวันโทร090-043-0888ข้อมูลเพิ่มเติม Facebook บ้านการกระดกชิงรายบ้านการกระดก Propertyโปรชัมต้อนรับการกลับมาของ All New Mitsubishi X-Force Mirage Atra Eco Car สุดประหยัดน้ำมันออปชั่นครบราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทฟรีดาวชุดแต่งรอบคันไม่ต้องใช้เงินออกรถ New Xpander HEV รถ7ที่นั่งสมัยใหม่ระบบไฮบริดสุดประหยัดนั่งสบายสบายทั้งครอบครัว Pajero Sport รถครอบครัวอเนกประสงค์ออปชั่นจัดเต็ม184แรงม้าและ All New Triton ใหม่หมดจดในทุกมิติแรงเต็มสมรรถนะแรงสูงสุด204แรงม้าแคปเตียเครื่องใหม่150แรงม้าออกรถเพียง 2,990 บาทฟรีชุดแต่งเต็มคันพร้อมล้อแม็กซิ่งมิตซูพันล้านสู้ทุกคันดันทุกเคสรับปรึกษาทุกเงื่อนไขโทรเลย089-430-5599เปิดบริการทุกวันนะคะมิตซูพันล้านสี่แยกแม่กลองเชียงราย
6: Mitsubishi Motors
7: เชียงราย Hit Music Station
8: คุณกำลังฟังFab Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: เจริญนครกันแว่นแว่นกันแดดแบรนด์ดังแว่นสายตาพร้อมตรวจวัดด้วยเครื่องฟอร์เตอร์หลายขั้นตอนแม่นยำในการตรวจวัด Honda MRM Cars เชียงรายออกรถง่ายๆกับโปรแรงๆในทุกเดือน4สาขาใกล้บ้านคุณ053 719 251-3 สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจราคาสบายกระเป๋าไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้

มาแล้วค่ะโปรใหม่จากเจริญนครการแว่นค่ะโปรเราช่วยกันนะคะช่วยที่1ให้คุณสบายกระเป๋ามากขึ้นเลนส์โปรเกรสซีฟจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรงซื้อ1คู่แถมฟรีอีก1คู่ค่ะแม้จะคนละค่าสายตานะคะเราก็ให้ค่ะมาเป็นคู่เรียกได้ว่าคุ้มสุดๆค่ะช่วยที่2กระแว่นตาลดราคาสูงสุด 50% ทั้ง Ray-Ban Oakley Levi's Bolong และอื่นๆอีกมากมายค่ะเจริญนครการแว่นตรวจวัดสายตาโดยหมอสายตาหรือนักทัศนมาตรนะคะซึ่งก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสายตาโดยเฉพาะเลยค่ะมีใบประกอบโรคศีลอย่างถูกต้องอยู่ประจำทุกวันค่ะช่วยดูแลคุณอย่างใกล้ชิดนะคะเจริญนครการแว่นขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยทำให้คุณสบายกระเป๋ามากขึ้นค่ะเจริญนครการแว่นถนนธนาลัยเปิดบริการทุกวันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรเลยนะคะ053-711-921ค่ะมาแล้วค่ะ Honda Pro So คุ้มฟินจัดประหยัดเวอร์ออกรถรับสุดคุ้มไปเลยนะคะตลอดเดือนพฤษภาคมรับส่วนลดสูงสุด 85,000 บาทบัตรเติมน้ำมันมูลค่าสูงสุด 20,000 บาทค่ะช่วยผ่อนสูงสุด 122,352 บาทและของแถมอีกมากมายนะคะรับข้อเสนอสุดพิเศษที่ Honda MIM Cars เชียงรายทั้ง4สาขาเลยค่ะเช่นเลือกรับดอกเบี้ยเริ่มต้น 0% พร้อมฟรีประกันภัย1ปีหรือเลือกรับดาวน์0บาททุกรุ่นออกรถซิตี้ทุกรุ่นรับส่วนลดสูงสุด 80,0005,000 บาทหรือผ่อนสบายๆเริ่มต้น 2,500 บาทกับโปรแกรม Double Smile Plus นะคะเป็นการคำนวณค่างวดจาก City Hatchback Grade S+ เงื่อนไขดาว 25% Honda ช่วยผ่อน7ปีนั่นเองนะคะรับสิทธิพิเศษ Honda Exclusive Care 5ปีรวมมูลค่าสูงสุด 24,000 บาทยังไม่หมดค่ะรับเพิ่มอีกนะคะสำหรับนิสิตนักศึกษาจบใหม่และผู้เริ่มต้นทำงานอายุไม่เกิน27ปีรับสิทธิพิเศษเพิ่มอีก 10,000 บาทลูกค้า Honda และครอบครัวรับส่วนลดอัตราดอกเบี้ยลงอีก 0.15% ค่ะและพิเศษเจ้าของรถจักรยานยนต์ Honda ออกรถยนต์ Honda ใหม่รับสิทธิพิเศษเพิ่มอีก 5,000 บาท Happy Trade In เทิร์นรถใหม่กับ Honda รับสิทธิพิเศษเพิ่มมูลค่า 15,000 บาทไปจนถึง 40,000 บาทนะคะเฉพาะรุ่นที่กำหนดค่ะจองตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคม69และรับรถภายใน30มิถุนายน69จองได้แล้วที่ Honda MRM Cars เชียงรายทั้ง4สาขาค่ะสาขาแยกศรีไซมูล053-719-251-3 นะคะสาขาข้างเซ็นทรัล053-600688สาขาบันดู053-175-600-2สาขาแม่สาย053-646-390-2ค่ะรับรถไวออกรถได้ทันใจไม่ต้องรอนานบริการครบวงจรต้องที่ Honda MRM Cars เชียงรายค่ะฉลองเปิดโชว์รูมใหม่ฉายไลกว่าเดิมค่ะที่ร้านสหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ที่นี่เป็นศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็สินค้าไอทีเรามีสินค้าให้เลือกแบบจุใจต่อรองราคาได้มั่นใจราคาถูกสุดในย่านนี้เลยค่ะพบกับโปรโมชั่นสุดคุ้มเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสูงสุด 30-50% นะคะผ่อนสบาย 0% นานสุด15เดือนค่ะมือถือโน้ตบุ๊กฟรีดาวพร้อมฟรีของแถมทุกรายการด้วยและสินค้าของเขาสต็อกแน่นมีพร้อมส่งทันทีค่ะไม่ต้องรอพร้อมบริการก่อนและหลังการขายโดยทีมงานมืออาชีพผ่อนง่ายอนุมัติไวไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้นะคะใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวค่ะครบครันเรื่องตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจช็อปเลยค่ะที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สาขาสำนักงานใหญ่4แยกแม่กอนเลยโฮมสุขภัณฑ์ขาออกนะคะเปิดให้บริการทุกวันเลยค่ะตั้งแต่ 8:30 จนถึง 18:00 ค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม053-774-77และติดตามโปรโมชั่นดีๆได้นะคะผ่านเพจ Facebook สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ค่ะ

I'm stuck with you. Fat Radio Thailand sponsored by เจริญนครกันแว่นแว่นกันแดดแบรนด์ดังแว่นสายตาพร้อมตรวจวัดด้วยเครื่องฟอร์เรปเตอร์หลายขั้นตอนแม่นยำในการตรวจวัด Honda MRM Cars เชียงรายออกรถง่ายๆกับโปรแรงๆในทุกเดือน4สาขาใกล้บ้านคุณ053 719 251-3 สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจราคาสบายกระเป๋าไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้

ไฟนอลคอลบ้านการกนกแยกแม่กอนเชียงรายค่ะให้ครบจัดหนักโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐบ้านพร้อมอยู่หลังใหญ่รองรับครอบครัวทุกขนาด4ห้องนอนทำเลติดตลาดล้านเมืองใกล้เซ็นทรัลเริ่มเพียง 2.6 ล้านบาทค่ะอย่าปล่อยให้สิทธิ์หลุดมือลดทุกภาระซื้อตอนนี้คุ้มสุดๆนะคะจองเพียง 5,000 บาทผ่อนให้18เดือนฟรีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าครบชุดฟรีค่าส่วนกลาง3ปีฟรี iPad Pro เมื่อจองพร้อมทำสัญญาฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนฟรีค่าจดจำนองฟรีดาวน์0บาทด่วนนะคะโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐค่ะกู้ได้สูงสุด 110% ผ่อนต่ำล้านละ 2,000 กว่าบาทปรึกษาสินเชื่อพร้อมบริการยื่นกู้ฟรีกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงินค่ะเยี่ยมชมโครงการได้แล้ววันนี้สำนักงานขายเปิดบริการทุกวัน090-043-0888นะคะหรือข้อมูลเพิ่มเติม Facebook บ้านการกนกเชียงรายบายการกนก Property ค่ะมาแล้วค่ะ Honda Pro Soul คุ้มฟินจัดประหยัดเวอร์ออกรถ

0: รับสิทธิพิเศษ Honda Exclusive Care 5ปีรวมมูลค่าสูงสุด 240,000 บาทยังไม่หมดค่ะรับเพิ่มอีกนะคะสำหรับนิสิตนักศึกษาจบใหม่และผู้เริ่มต้นทำงานอายุไม่เกิน27ปีรับสิทธิพิเศษเพิ่มอีก 10,000 บาทลูกค้า Honda และครอบครัวรับส่วนลดอัตราดอกเบี้ยลงอีก 0.15% ค่ะและพิเศษเจ้าของรถจักรยานยนต์ Honda ออกรถยนต์ Honda ใหม่รับสิทธิพิเศษเพิ่มอีก 5,000 บาท Happy Trade In เทิร์นรถใหม่กับ Honda รับสิทธิพิเศษเพิ่มมูลค่า 15,000 บาทไปจนถึง 40,000 บาทนะคะเฉพาะรุ่นที่กำหนดค่ะจองตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคม69และรับรถภายใน30มิถุนายน69จองได้แล้วที่ Honda MRM Cars เชียงรายทั้ง4สาขาค่ะสาขาแยกศรีไซมูล0537192513นะคะสาขาข้างเซ็นทรัล0536006888สาขาบันดู0531756002สาขาแม่สาย0536463902ค่ะรับรถไวออกรถได้ทันใจไม่ต้องรอนานบริการครบวงจรต้องที่ Honda MRM Cars เชียงรายค่ะฉลองเปิดโชว์รูมใหม่ฉายไลกว่าเดิมค่ะที่ร้านสหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ที่นี่เป็นศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็สินค้าไอทีเรามีสินค้าให้เลือกแบบจุใจต่อรองราคาได้มั่นใจราคาถูกสุดในย่านนี้เลยค่ะพบกับโปรโมชั่นสุดคุ้มเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสูงสุด 30-50% นะคะผ่อนสบาย 0% นานสุด15เดือนค่ะมือถือโน้ตบุ๊กฟรีดาวพร้อมฟรีของแถมทุกรายการด้วยและสินค้าของเขาสต็อกแน่นมีพร้อมส่งทันทีค่ะไม่ต้องรอพร้อมบริการก่อนและหลังการขายโดยทีมงานมืออาชีพผ่อนง่ายอนุมัติไวไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้นะคะใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวค่ะครบครันเรื่องตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจช็อปเลยค่ะที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สาขาสำนักงานใหญ่4แยกแม่กอนเลยโฮมสุขภัณฑ์ขาออกนะคะเปิดให้บริการทุกวันเลยค่ะตั้งแต่ 8:30 นจนถึง 18:00 นค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม0537747และติดตามโปรโมชั่นดีๆได้นะคะผ่านเพจ Facebook สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ค่ะมาแล้วค่ะโปรใหม่จากเจริญนครการแว่นค่ะโปรเราช่วยกันนะคะช่วยที่1ให้คุณสบายกระเป๋ามากขึ้นเลนส์โปรเกรสซีฟจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรงซื้อ1คู่แถมฟรีอีก1คู่ค่ะแม้จะคนละค่าสายตานะคะเราก็ให้ค่ะมาเป็นคู่เรียกได้ว่าคุ้มสุดๆค่ะช่วยที่2กระจกแว่นตาลดราคาสูงสุด 50% ทั้ง Ray-Ban Oakley Levi's Bolong และอื่นๆอีกมากมายค่ะเจริญนครการแว่นตรวจวัดสายตาโดยหมอสายตาหรือนักทัศนมาตรนะคะซึ่งก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสายตาโดยเฉพาะเลยค่ะมีใบประกอบโรคศิลป์อย่างถูกต้องอยู่ประจำทุกวันค่ะช่วยดูแลคุณอย่างใกล้ชิดนะคะเจริญนครการแว่นขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยทำให้คุณสบายกระเป๋ามากขึ้นค่ะเจริญนครการแว่นถนนธนาลัยเปิดบริการทุกวันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรเลยนะคะ0537119 21ค่ะ
1: Fat Radio Thailand

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: เจริญนครกันแว่นแว่นกันแดดแบรนด์ดังแว่นสายตาพร้อมตรวจวัดด้วยเครื่องฟอร์เรปเตอร์หลายขั้นตอนแม่นยำในการตรวจวัด Honda MRM Cars เชียงรายออกรถง่ายๆกับโปรแรงๆในทุกเดือน4สาขาใกล้บ้านคุณ053-719-251-3 สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจราคาสบายกระเป๋าไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้

คุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่มาก TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟบ93เชียงรายแฟบเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: รณครการแว่นจัดโปรเราช่วยกันช่วยที่1ช่วยให้คุณสบายกระเป๋ามากขึ้นเลนส์โปรเกรสซีฟจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรงซื้อ1คู่แถมฟรีอีก1คู่แม้จะคนละค่าสายตามาเป็นคู่สุดคุ้มช่วยที่2กรอบแว่นตาลดราคาสูงสุด 50% ทั้ง Ray-Ban Oakley Levi's Bolong และอื่นๆอีกมากมายเจริญนครการแว่นตรวจวัดสายตาโดยหมอสายตาหรือนักทัศนมาตรผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสายตาโดยเฉพาะมีใบประกอบโรคศีลอย่างถูกต้องอยู่ประจำทุกวันที่ช่วยดูแลคุณอย่างใกล้ชิดเจริญนครการแว่นขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยคุณสบายกระเป๋าเจริญนครการแว่นถนนธนาลัยเปิดบริการทุกวันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-711-921สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์บิ๊กเซอร์ไพรส์เซลขอบคุณจากใจลดใหญ่จัดเต็มยกทับเครื่องใช้ไฟฟ้าตู้แช่และสินค้าไอทีมาให้คุณเลือกช็อปในราคาสุดว้าวห้ามพลาดสินค้านาทีทองราคาต่ำกว่าทุนลดสูงสุด 30-50% มือถือเครื่องใช้ไฟฟ้าถูกสุดๆเพียงลงทะเบียนเข้าร่วมงานรับสิทธิ์ซื้อไข่ไก่เพียงใบละ1บาทเท่านั้นมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยอิ่มอร่อยกับขนมและของทานเล่นพร้อมสนุกกับกิจกรรมมากมายภายในงานรับฟรีของสมนาคุณกลับบ้านกันไปเลย ALG Inverter 13,000 BTU เย็นฉ่ำสะใจราคาเพียง 9,990 บาทมือถือ Samsung ฟรีดาวเพียง 2,799 บาททีวี32นิ้วราคาสุดช็อค 3,990 บาทเครื่องซักผ้า2ถังไฮเออร์18กิโลตัวใหญ่สะใจเหลือเพียง 6,490 บาทมาพร้อมตู้เย็น2ประตู Samsung 7.3 คิวถูกสุดๆเพียง 5,990 บาทแล้วพบกัน30พฤษภาคมนี้เพียงวันเดียวเท่านั้นมาช็อปได้เลยที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่สี่แยกแม่กลอนเลยโฮมสุขภัณฑ์ขาออกสอบถามเพิ่มเติมโทร053-774-774พฤษภานี้ออกรถ Honda คันใหม่รับโปรโซคุ้มฟินจัดประหยัดเวอร์ที่ Honda MRM Cars เชียงรายทั้ง4สาขาเล็งรุ่นไหนไว้อย่าช้านี่คือโอกาสที่ดีที่สุดออกรถ Honda ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0% พร้อมฟรีประกันภัย1ปีหรือดาวเริ่มต้น0บาทไม่ต้องใช้เงินออกรถรับส่วนลดสูงสุด 85,000 บาทและรับบัตรเติมน้ำมัน 20,000 บาทผ่อนรถ Honda สบายๆกับโปรแกรม Double Smile Plus ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,500 บาทหรือเลือกรับช่วยผ่อนสูงสุด 120,00012,352 บาทยังไม่หมดรับความคุ้มเพิ่มอีกลูกค้านักศึกษาผู้เริ่มต้นทำงานอายุไม่เกิน27ปีรับสิทธิพิเศษเพิ่ม 10,000 บาทลูกค้าเจ้าของรถจักรยานยนต์ Honda ออกรถยนต์ใหม่รับสิทธิพิเศษเพิ่มอีก 5,000 บาท Happy Trade In เทิร์นรถใหม่กับ Honda รับสิทธิพิเศษเพิ่มมูลค่าสูงสุด 40,000 บาทและพบกันที่โชว์รูม Honda สาขาแยกศรีไซมูลข้างเซ็นทรัลเชียงรายบ้านดู่และแม่สายสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official AccountHonda MRM Cars
1: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
2: ชุบิยนต์ซัมเมอร์เซลลดแชมปอดยิ่งร้อนยิ่งโลดชุดเตียงดีไซน์พร้อมที่นอน6ฟุตชุดผ้าปูที่นอนหมอนหนุนเหลือเพียง 1,990 บาทผ่อน 0% 12เดือนโซฟาชุดใหญ่ปรับนั่งได้ปรับนอนได้เหลือเพียง 17,990 บาทผ่อน 0% 18เดือนที่นอน6ฟุตเหลือเพียง 7,990 บาทผ่อน 0% 12เดือนตู้เซฟตู้นิรภัยแบบธรรมดาแบบดิจิตอลผ่อนเริ่มต้นเพียง395บาทนานสูงสุด18เดือนที่ทวียนทุกสาขาเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร
0: ่มาแล้วค่ะรถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตราคาประหยัดประหยัดค่าน้ำมันใช้แล้วประทับใจคนไทยใช้เพียบเริ่มกันที่รุ่นใหม่ล่าสุดทันสมัยสุดไอออน UT รถไฟฟ้าขนาดเล็กกระทัดรัดภายในกว้างขับง่ายจอดง่ายเหมาะกับทุกวัยวิ่งได้ไกลกว่า420กิโลเมตรเพียง 499,900 บาทฟรีประกันภัยชั้น1ดาวเริ่มต้น 8,888 บาทผ่อนเบาๆหลักพันต่อเดือนรายได้น้อยเพิ่งเริ่มทำงานก็ ื้อได้จองง่ายไฟแนนซ์ผ่านไวราคาดีของแถมเยอะซื้อวันนี้ส่งมอบทันทีสนใจทดลองขับติดต่อ0614100666หรือแวะมาโชว์รูมไอออนเชียงรายบายพันล้านสี่แยกแม่กอนรถดีประหยัดคุ้มค่ารถแห่งอนาคตต้องไอออนเท่านั้น
3: ไอออน
4: ชาอินซี
5: ชาเขียว
4: ชามะลิ
6: มัทฉะสไตล์ญี่ปุ่น
5: ชาอูหลง
6: ที่กวนอิม
7: ชามะระ
6: สมอูหลง
5: ชามิ้น
6: จิงเจอร
5: ์ชาตะไคร
6: ้ชามะรุมสุดยอดใบชาไทยและชาใหม่ๆกลิ่นอายุโรปให้คุณได้สดชื่นชุ่มคอทุกเวลาที่คุณได้ลิ้มลองที่สุริวงศ์ชาไทยสี่แยกสุริวงศ์เก่าสอบถามโทร053-712-007สุวิรุณชาไทยสาขาถนนท่านอะไรเปิด8นาฬิกาถึง18นาฬิกาและสุวิรุณชาไทยสาขาไนบาซาเปิดบริการ11นาฬิกาถึง23นาฬิกาสุวิรุณชาไทยมีบริการส่งสินค้าเพียงคุณเพิ่มเพื่อนที่แอดสุวิรุณทีช็อปหรือเบอร์053-712-007และมีบริการส่งเครื่องดื่มเฉพาะสาขาไนบาซาผ่านแอปเดลิเวอรี่จากร้านโซทีนะคะ
0: ข่าวดีผู้ป่วยมะเร็งที่รอฉายแสงใช้สิทธิ์บัตรทองประกันสังคมข้าราชการกรมบัญชีกลางไม่ต้องจ่ายเพิ่มไม่ต้องรอคิวนานเพราะมะเร็งต้องรักษาทันทีปรึกษาและเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลเชียงรายรามโทรเลย0947965642ย้ำอีกครั้ง0947965642เปิดเทอมนี้อยากมีรถใหม่ไม่ต้องรอนานกรีนวิงออกรถง่ายได้ทุกรุ่นไม่ต้องมีคนขำใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็รับรถได้เลยเวฟ110i รับส่วนลดพิเศษออกรถวันนี้รับฟรีกระเป๋า Back to School Limited Edition แถมลุ้นรับทองคำทุกเดือนแจกจริงรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทมั่นใจได้กับศูนย์บริการมาตรฐานทีมช่างมืออาชีพผ่านการอบรมระดับแพลทินัมจากไทยฮอนด้าตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานออกรถง่ายแจกทองจริงต้องกรีนวิงโทรเลย0973955151จัดเต็มทุกดีลออกรถได้ง่ายต้องที่กรีนวิงโปรชัมต้อนรับการกลับมาของ All New Mitsubishi X-Force Mirage Attract Eco Car สุดประหยัดน้ำมันออปชั่นครบราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทฟรีดาวชุดแต่งรอบคันไม่ต้องใช้เงินออกรถ New Xpander HEV รถ7ที่นั่งสมัยใหม่ระบบไฮบริดสุดประหยัดนั่งสบายสบายทั้งครอบครัว Pajero Sport รถครอบครัวอเนกประสงค์ออปชั่นจัดเต็ม184แรงม้าและ All New Triton ใหม่หมดจดในทุกมิติแรงเต็มสมรรถนะแรงสูงสุด204แรงม้าแคปเตี้ยเครื่องใหม่150แรงม้าออกรถเพียง 2,990 บาทฟรีชุดแต่งเต็มคันพร้อมล้อแม็กซิ่งมิตซูพันล้านสู้ทุกคันดันทุกเคสรับปรึกษาทุกเงื่อนไขโทรเลย089-430-5599เปิดบริการทุกวันนะคะมิตซูพันล้านสี่แยกแม่กลองเชียงราย
8: Mitsubishi Motors
9: บริษัทหานเจริญคอนกรีตผู้เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตอัดแรงเสาเข็มแผ่นผืนคานสะพานท่อคอสอลอพร้อมจัดส่งสินค้าที่ดีมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและบริการอย่างถูกต้องตรงตามเวลาด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า25ปีหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีตสำนักงานใหญ่โทร053-754-455และ0819517414โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยคือความห่วงใยของเรามั่นใจคอนกรีตคุณภาพมั่นใจหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีต
0: พูดได้มั่นใจเวทีไหนก็เอาอยู่วอร์เรนบัฟเฟตต์ได้กล่าวไว้ว่าถ้าอยากจะก้าวหน้าให้ทำ5ข้อนี้ข้อแรกต้องพูดให้เป็นพูดได้กับพูดเป็นไม่เหมือนกันถ้าอยากจะก้าวหน้าต้องพูดให้เป็นการพูดเป็นไม่ใช่แค่จะก้าวหน้าแต่จะก้าวกระโดดถ้าอยากจะก้าวกระโดดเราจำเป็นที่จะต้องฝึกพูดข้อที่2ฝึกทักษะการพรีเซนต์ทักษะในการนำเสนอถ้าวันนี้เราอยู่ในองค์กรจะเป็นเจ้าของธุรกิจหรือจะทำงานอะไรก็ตามการสื่อสารจะต้องได้และข้อที่3ถ้าเราพรีเซนต์ไม่ได้เราก็จะต้องสร้างหนี้สินไปอีก 50-60 ปีข้อที่4วอร์เรนบัฟเฟตต์บอกว่าให้ฝึกในการพูดให้ฝึกในการนำเสนอเราจะสามารถสร้างทรัพย์สินไปได้อีก 5-60 ปีหรือมากกว่านั้นถ้าเราพูดได้พรีเซนต์เป็นและข้อสุดท้ายให้เรียนรู้ในเรื่องของการพูดซะเพราะเมื่อก่อนวอร์เรนก็เป็นคนหนึ่งที่พูดไม่เป็นแต่วันหนึ่งวอร์เรนบัฟเฟตต์เห็นว่าเขาจะต้องเติบโตเขาก็ได้ไปเรียนการพูด
6: พูดเป็นชีวิตเปลี่ยนโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ฝึกทักษะการพูดและปรับบุคลิกภาพแบบองค์รวมสำหรับเด็กอายุ 6-18 ปีสนใจโทร094-691-5676 Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ขีด KPS เชียงรายดร.คริสโตฟ มอรินได้กล่าวไว้ว่าการตัดสินใจซื้อของคนเราเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเป็นผลมาจากสมองที่จดจ่อจดจำและตัดสินใจ Fat Radio Thailand ชวนคุณมาร่วมเดินทางไปกับเราสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ครอบคลุมสื่อโซเชียลมีเดียเข้าด้วยกันเข้าถึงง่ายเข้าถึงไวและตรงจุดพร้อมให้คำปรึกษาในการลงโฆษณาของคุณเลือกแพ็กเกจที่ใช่เจาะลงตรงกลุ่มเป้าหมายพร้อมวางแผนการประชาสัมพันธ์ติดต่อโฆษณาโทรและไลน์0949994491 0882587708และ0946915676แล้วเราจะก้าวไปด้วยกันนะคะ
3: Fat Radio Thailand. Radio Thailand. Fat 5 Thai Music Hits List. Oh, yeah. Number 5.
4: ได้แค่เดินมาส่งกวินดีฟีดแบล็ค

0: Fat 5 Time Music Hits List.
1: คุณกำลังฟัง Fat Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: มิตซูพลานตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์มิตซูบิชิในเขตเชียงรายและพะเยา0894305599โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ฝึกทักษะการพูดและพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับเด็กอายุ6ถึง18ปี0946915676

มาแล้วค่ะโปรฉ่ำต้อนรับการกลับมาของ All New Mitsubishi X-Force Mirage และ Attra Eco Car สุดประหยัดน้ำมันค่ะออปชันครบราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทฟรีดาวด้วยนะคะชุดแต่งรอบคันไม่ต้องใช้เงินออกรถค่ะส่วน New Xpander HEV รถ7ที่นั่งสมัยใหม่ระบบไฮบริดรุ่นนี้ประหยัดมากนะคะนั่งสบายทั้งครอบครัวเลยค่ะและ Pajero Sport นะคะรถครอบครัวอเนกประสงค์ออปชันจัดเต็ม184แรงม้าและ All New Triton ใหม่หมดจดในทุกมิติค่ะแรงเต็มสมรรถนะแรงสูงสุด204แรงม้าแคปเตี้ยเครื่องใหม่150แรงม้าออกรถเพียง 2,990 บาทฟรีชุดแต่งเต็มคันพร้อมล้อแม็กซิ่งด้วยนะคะมิตซูพลาเลยค่ะซื้อทุกคันดันทุกเคสรับปรึกษาทุกเงื่อนไขนะคะโทรเลย089-430-5599เปิดบริการทุกวันค่ะมิตซูพลาสี่แยกแม่กลอนเชียงรายค่ะถ้าลูกของคุณมีปัญหาด้านของการเข้าสังคมขาดความมั่นใจในตัวเองขี้อายไม่กล้าแสดงออกลองพาเขามาที่นี่นะคะโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ค่ะพัฒนาศักยภาพและบุคลิกภาพสร้างความมั่นใจและทัศนคติเชิงบวกค่ะมีความเข้าใจในตนเองและผู้อื่นรู้จักการจัดการอารมณ์ซึ่งก็เป็นการพัฒนาจากภายในสู่ภายนอกใช้ความเป็นตัวเองด้วยบุคลิกที่เป็นธรรมชาติอย่างมั่นใจค่ะฝึกการใช้คำการนำเสนองานหน้าชั้นเรียนเตรียมสอบสัมภาษณ์ในโปรแกรมการสอนของสถาบันต่างๆเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการตอบคำถามถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์นะคะรับเด็กอายุ 6-18 ปีค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม094-691-5676หรือเพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS ค่ะท้าพิสูจน์เห็นผลไวดินภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟภูผา999ค่ะเหนือกว่าด้วยแร่ธาตุ16ชนิดที่พืชต้องการค่ะแล้วก็เหนือกว่าด้วยผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินแร่ภูเขาไฟภูผา999ไม่มีส่วนผสมของฟิลเลอร์หรือเคมีใช้กับเกษตรอินทรีย์ได้ดีค่ะใช้ได้กับสวนผลไม้ทุกชนิดสวนผักทุกชนิดนะคะช่วยเพิ่มผลผลิตช่วยทำให้พืชผักมีรสชาติหวานกรอบผลไม้ก็รสชาติดีค่ะขยายขนาดน้ำหนักดีผิวสวยใช้ได้กับบ่อกุ้งบ่อปลาด้วยนะคะเพราะเขาจะไปช่วยปรับ pH ในดินและในน้ำค่ะแก้เชื้อราในดินแก้ปัญหาเชื้อราไฟทับเทอราและรวมไปถึงแก้ปัญหาโรคใบหงิกใบเหลืองใบไหม้รากเน่าคนเน่าฟื้นตัวเร็วจากน้ำท่วมป้องกันแมลงต่างๆป้องกันเพลี้ยไรหอยทากมดแมลงได้ทุกชนิดเลยค่ะเพราะเขามีซิลิคอนสูงนะคะสำหรับดินภูเขาไฟภูผา999หรือแร่ภูเขาไฟภูผา999ที่จังหวัดเชียงรายนะคะมีจำหน่ายที่สังคงหลวงในหมู่บ้านกรรัฐซอย7ค่ะ0882587708สอบถามได้เลยนะคะที่ร้านจนดีเด่น5ก็มีนะคะแล้วก็สำนักงานหนังสือพิมพ์เชียงรายนิวส์ค่ะจากในเมืองข้ามสะพานก่อนถึงตลาดบ้านใหม่นะคะสอบถามโทร0537138558นะคะแล้วก็ที่อำเภอเชียงแสนค่ะที่บ้านเชียงแสนน้อยตำบลเวียงอำเภอเชียงแสนนะคะใครที่อยู่โซนนู้นโทรเลยค่ะ0882587708เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ที่อำเภอแม่สายติดต่อคุณเบิ้มที่ร้านส้มตำสมคิดได้เลยนะคะ0866723363ค่ะเข้าไปเยี่ยมชมเพจ Facebook ได้เลยนะคะดินภูเขาไฟภูผา999จังหวัดลพบุรีค่ะ

0: Radio, radio, radio.
1: Can I hit music station?
2: มาแล้วค่ะเปิดเทอมนี้อยากมีรถใหม่ไม่ต้องรอนานค่ะกรีนวิ่งเลยค่ะออกรถได้ง่ายออกรถได้ทุกรุ่นนะคะไม่ต้องมีคนค้ำใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็รับรถได้เลยค่ะเว็บ110 i รับส่วนลดพิเศษออกรถวันนี้รับฟรีกระเป๋า back to school limited edition แถมลุ้นรับทองคำทุกเดือนด้วยนะคะแจกจริงรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทมั่นใจได้กับศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานทีมช่างผ่านการอบรมระดับ Platinum จากไทยฮอนด้าตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานค่ะออกรถง่ายแจกทองจริงต้องที่กรีนวิ่งนะคะโทรเลยค่ะ097-395-5151จัดเต็มทุกดีลออกรถได้ง่ายต้องที่กรีนวิ่งค่ะ
3: Fat Radio Thailand sponsored by
2: มิตซูพลานตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์มิตซูบิชิในเขตเชียงรายและพะเยา089-430-5599โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ฝึกทักษะการพูดและพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับเด็กอายุ 6-18 ปี094-691-5676

าฉ่ำต้อนรับการกลับมาของ All New Mitsubishi X-Force Mirage และ Attract Eco Car สุดประหยัดน้ำมันค่ะออปชันครบราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทฟรีดาวด้วยนะคะชุดแต่งรอบคันไม่ต้องใช้เงินออกรถค่ะส่วน New Xpander HEV รถ7ที่นั่งสมัยใหม่ระบบไฮบริดรุ่นนี้ประหยัดมากนะคะนั่งสบายทั้งครอบครัวเลยค่ะและ Pajero Sport นะคะรถครอบครัวอเนกประสงค์ออปชันจัดเต็ม184แรงม้าและ All New Triton ใหม่หมดจดในทุกมิติค่ะแรงเต็มสมรรถนะแรงสูงสุด210แรงม้าแคปเตี้ยเครื่องใหม่150แรงม้าออกรถเพียง 2,990 บาทฟรีชุดแต่งเต็มคันพร้อมล้อแม็กซิ่งด้วยนะคะมิตซูพลาเลยค่ะสู้ทุกคันดันทุกเคสรับปรึกษาทุกเงื่อนไขนะคะโทรเลย089-430-5599เปิดบริการทุกวันค่ะมิตซูพลาสี่แยกแม่กลอนเชียงรายค่ะถ้าลูกของคุณมีปัญหาด้านของการเข้าสังคมขาดความมั่นใจในตัวเองขี้อายไม่กล้าแสดงออกลองพาเขามาที่นี่นะคะโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ค่ะพัฒนาศักยภาพและบุคลิกภาพสร้างความมั่นใจและทัศนคติเชิงบวกค่ะมีความเข้าใจในตนเองและผู้อื่นรู้จักการจัดการอารมณ์ซึ่งก็เป็นการพัฒนาจากภายในสู่ภายนอกใช้ความเป็นตัวเองด้วยบุคลิกที่เป็นธรรมชาติอย่างมั่นใจค่ะฝึกการใช้คำการนำเสนองานหน้าชั้นเรียนเตรียมสอบสัมภาษณ์ในโปรแกรมการสอนของสถาบันต่างๆเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการตอบคำถามถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์นะคะรับเด็กอายุ 6-18 ปีค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 094-691-5676 หรือเพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ KPS ค่ะท้าพิสูจน์เห็นผลไวดินภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟภูผา999ค่ะเหนือกว่าด้วยแร่ธาตุ16ชนิดที่พืชต้องการค่ะแล้วก็เหนือกว่าด้วยผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินแร่ภูเขาไฟภูผา999ไม่มีส่วนผสมของฟิลเลอร์หรือเคมีใช้กับเกษตรอินทรีย์ได้ดีค่ะใช้ได้กับสวนผลไม้ทุกชนิดสวนผักทุกชนิดนะคะช่วยเพิ่มผลผลิตช่วยทำให้พืชผักมีรสชาติหวานกรอบผลไม้ก็รสชาติดีค่ะขยายขนาดน้ำหนักดีผิวสวยใช้ได้กับบ่อกุ้งบ่อปลาด้วยนะคะเพราะเขาจะไปช่วยปรับ pH ในดินและในน้ำค่ะแก้เชื้อราในดินแก้ปัญหาเชื้อราไฟท็อปเทอราและรวมไปถึงแก้ปัญหาโรคใบหงิกใบเหลืองใบไหม้รากเน่าคนเน่าฟื้นตัวเร็วจากน้ำท่วมป้องกันแมลงต่างๆป้องกันเพลี้ยไรหอยทากมดแมลงได้ทุกชนิดเลยค่ะเพราะเขามีซิลิคอนสูงนะคะสำหรับดินภูเขาไฟภูผา999หรือแร่ภูเขาไฟภูผา999ที่จังหวัดเชียงรายนะคะมีจำหน่ายที่สังคมหลวงในหมู่บ้านกรรัฐซอย7ค่ะ0882587708สอบถามได้เลยนะคะที่ร้านจนดีเด่น5ก็มีนะคะแล้วก็สำนักงานหนังสือพิมพ์เชียงรายนิวส์ค่ะจากในเมืองข้ามสะพานก่อนถึงตลาดบ้านใหม่นะคะสอบถามโทร0537138858นะคะแล้วก็ที่อำเภอเชียงแสนค่ะที่บ้านเชียงแสนน้อยตำบลเวียงอำเภอเชียงแสนนะคะใครที่อยู่โซนนู้นโทรเลยค่ะ0882587708เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ที่อำเภอแม่สายติดต่อคุณเบิ้มที่ร้านส้มตำสมคิดได้เลยนะคะ0866723363ค่ะเข้าไปเยี่ยมชมเพจ Facebook ได้เลยนะคะดินภูเขาไฟภูผา999จังหวัดลพบุรีค่ะ

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: โซคลินิกผิวใสจมูกสวยหน้าได้รูปต้องโซคลินิกเพราะโซคลินิกให้คุณมากกว่าคำว่าสวยการกนก property ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งจากจังหวัดเชียงใหม่การันตีทั้งคุณภาพและความคุ้มค่าโทร090-043-0888โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์สอนให้ลูกของคุณเรียนรู้ทักษะทางมนุษย์เพราะคือสิ่งที่ AI ทำไม่ได้เรียนรู้และปรับตัวให้ลูกอยู่ได้ในสังคมมานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่ชินไรยูสอะคาเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโดยโค้ชโกมานพ

มาแล้วค่ะโปรโมชั่นโซคลินิกสาขาเมืองเชียงรายประจำเดือนพฤษภาคม2569ค่ะเคสจมูกเสริมใหม่เคสรีวิว 6,999 บาทศัลยกรรมแก้ไขหนังตาตกเคสรีวิว 12,900 บาทเติมวิตามินผิว299บาทค่ะฟิลเลอร์นิวรามิด 2cc 7,500 บาทมาจากคลื่นวิทยุรับส่วนลดไปเลย500บาทบอท็อกซ์50ยูนิต 2,990 บาทมาจากคลื่นวิทยุรับส่วนลดไปเลย500บาทเครื่องยกกระชับอัลตรามาด600ช็อต 4,200 บาทเท่านั้นสิทธิพิเศษง่ายๆใช้บริการกับทางคลินิกพร้อมกับเช็คอินรีวิวแชร์โพสต์กับช่องทาง Facebook สาขาเชียงรายและ Google รับไปเลยส่วนลดมูลค่า500บาทเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะคะคุณผู้ชายก็จัดเต็มได้นะคะคลิปเพื่อสุขอนามัยและเพิ่มความมั่นใจให้เต็มร้อยโซคลินิก2สาขาค่ะสาขาแม่สายอยู่ติดกับไทยประกันชีวิตโทร0924262298ส่วนโซคลินิกสาขาเชียงรายอยู่ติดกับเฮงลิซิ่งแยกแหนมนันทวันโทรเลยนะคะ0919256966ค่ะคุณสามารถจองโปรโมชั่นดีๆผ่าน Facebook และ LINE Official @soulchiangrai ได้เลยค่ะเพราะโซคลินิกให้คุณมากกว่าคำว่าสวยค่ะFinal Call บ้านการกนกแยกแม่กอนเชียงรายค่ะให้ครบจัดหนักโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐบ้านพร้อมอยู่หลังใหญ่รองรับครอบครัวทุกขนาด4ห้องนอนทำเลติดตลาดล้านเมืองใกล้เซ็นทรัลเริ่มเพียง 2.6 ล้านบาทค่ะอย่าปล่อยให้สิทธิ์หลุดมือลดทุกภาระซื้อตอนนี้คุ้มสุดๆนะคะจองเพียง 5,000 บาทผ่อนให้18เดือนฟรีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าครบชุดฟรีค่าส่วนกลาง3ปีฟรี iPad Pro เมื่อจองพร้อมทำสัญญาฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนฟรีค่าจดจำนองฟรีดาวศูนย์บาทด่วนนะคะโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐค่ะกู้ได้สูงสุด 110% ผ่อนต่ำล้านละ 2,000 กว่าบาทปรึกษาสินเชื่อพร้อมบริการยื่นกู้ฟรีกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงินค่ะเยี่ยมชมโครงการได้แล้ววันนี้สำนักงานขายเปิดบริการทุกวัน090-043-0888นะคะหรือข้อมูลเพิ่มเติม Facebook บ้านการกนกเชียงรายบายการกนก Property ค่ะมานพซ็อกเกอร์ Academy เชียงรายยูธสำหรับน้องๆที่ต้องการฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวและเน้นให้น้องๆได้ออกกำลังกายใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ฝึกการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นฝึกให้เด็กกล้าตัดสินใจและเอาตัวรอดในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดมานพซ็อกเกอร์ Academy เชียงรายยูธ Academy ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโดยโค้ชโกมานพค่ะ Introduction และ FA Thailand Introductory Coaching Course รับรองโดยสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยรับเด็กอายุตั้งแต่5จนถึง18ปีค่ะสอนที่สนามสันคอกช้างนะคะสอนทุกวันอังคารถึงวันศุกร์ 16:30 น.ถึง 18:30 น.ค่ะเพิ่มเติมรายละเอียดกันได้เลยนะคะสอบถามโทร062-823-7599และ094-691-5676ค่ะสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูธของคุณมีปัญหาด้านของการเข้าสังคมขาดความมั่นใจในตัวเองขี้อายไม่กล้าแสดงออกลองพาเขามาที่นี่นะคะโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ค่ะพัฒนาศักยภาพและบุคลิกภาพสร้างความมั่นใจและทัศนคติเชิงบวกค่ะมีความเข้าใจในตนเองและผู้อื่นรู้จักการจัดการอารมณ์ซึ่งก็เป็นการพัฒนาจากภายในสู่ภายนอกใช้ความเป็นตัวเองด้วยบุคลิกที่เป็นธรรมชาติอย่างมั่นใจค่ะฝึกการใช้คำการนำเสนองานหน้าชั้นเรียนเตรียมสอบสัมภาษณ์ในโปรแกรมการสอนของสถาบันต่างๆเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการตอบคำถามถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์นะคะรับเด็กอายุ 6-18 ปีค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม094-691-5676หรือเพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS ค่ะ

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: โซคลินิกผิวใสจมูกสวยหน้าได้รูปต้องโซคลินิกเพราะโซคลินิกให้คุณมากกว่าคำว่าสวยการกนก property ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งจากจังหวัดเชียงใหม่การันตีทั้งคุณภาพและความคุ้มค่าโทร090-043-0888โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์สอนให้ลูกของคุณเรียนรู้ทักษะทางมนุษย์เพราะคือสิ่งที่ AI ทำไม่ได้เรียนรู้และปรับตัวให้ลูกอยู่ได้ในสังคมมานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่ชินไรยูสอะคาเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโดยโค้ชโกมานพ

Final Call บ้านการกนกแยกแม่กอนเชียงรายค่ะให้ครบจัดหนักโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐบ้านพร้อมอยู่หลังใหญ่รองรับครอบครัวทุกขนาด4ห้องนอนทำเลติดตลาดล้านเมืองใกล้เซ็นทรัลเริ่มเพียง 2.6 ล้านบาทค่ะอย่าปล่อยให้สิทธิ์หลุดมือลดทุกภาระซื้อตอนนี้คุ้มสุดๆนะคะจองเพียง 5,000 บาทผ่อนให้18เดือนฟรีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าครบชุดฟรีค่าส่วนกลาง3ปีฟรี iPad Pro เมื่อจองพร้อมทำสัญญาฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนฟรีค่าจดจำนองฟรีดาวศูนย์บาทด่วนนะคะโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐค่ะกู้ได้สูงสุด 110% ผ่อนต่ำล้านละ 2,000 กว่าบาทปรึกษาสินเชื่อพร้อมบริการยื่นกู้ฟรีกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงินค่ะเยี่ยมชมโครงการได้แล้ววันนี้สำนักงานขายเปิดบริการทุกวัน090-043-0888นะคะหรือข้อมูลเพิ่มเติม Facebook บ้านการกนกเชียงรายบายการกนก Property ค่ะมาแล้วค่ะโปรโมชั่นโซคลินิกสาขาเมืองเชียงรายประจำเดือนพฤษภาคม2569ค่ะเคสจมูกเสริมใหม่เคสรีวิว 6,999 บาทศัลยกรรมแก้ไขหนังตาตกเคสรีวิว 12,900 บาทเติมวิตามินผิว299บาทค่ะฟิลเลอร์นิรมิส 2cc 7,500 บาทมาจากคลื่นวิทยุรับส่วนลดไปเลย500บาทโบท็อกซ์50ยูนิต 2,990 บาทมาจากคลื่นวิทยุรับส่วนลดไปเลย500บาทเครื่องยกกระชับอัลตรามาด600ช็อต1,200 บาทเท่านั้นสิทธิพิเศษง่ายๆใช้บริการกับทางคลินิกพร้อมกับเช็คอินรีวิวแชร์โพสต์กับช่องทาง Facebook สาขาเชียงรายและ Google รับไปเลยส่วนลดมูลค่า500บาทเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะคะคุณผู้ชายก็จัดเต็มได้นะคะคลิปเพื่อสุขอนามัยและเพิ่มความมั่นใจให้เต็มร้อยโซคลินิก2สาขาค่ะสาขาแม่สายอยู่ติดกับไทยประกันชีวิตโทร092-426-2298ส่วนโซคลินิกสาขาเชียงรายอยู่ติดกับเฮงลิซซิ่งแยกแหนมนันทวันโทรเลยนะคะ091-925-6966 ค่ะคุณสามารถจองโปรโมชั่นดีๆผ่าน Facebook และ LINE Official @soulchiangrai ได้เลยค่ะเพราะ Soul Clinic ให้คุณมากกว่าคำว่าสวยค่ะมานพซ็อกเกอร์ Academy เชียงรายยูสสำหรับน้องๆที่ต้องการฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวและเน้นให้น้องๆได้ออกกำลังกายใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ฝึกการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นฝึกให้เด็กกล้าตัดสินใจและเอาตัวรอดในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดมานพซ็อกเกอร์ Academy เชียงรายยูส Academy ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโดยโค้ชโกมานพค่ะ Introduction และ FA Thailand Introductory Coaching Course รับรองโดยสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยรับเด็กอายุตั้งแต่5จนถึง18ปีค่ะสอนที่สนามสันคอกช้างนะคะสอนทุกวันอังคารถึงวันศุกร์ 16:30 นถึง 18:30 นค่ะเพิ่มเติมรายละเอียดกันได้เลยนะคะสอบถามโทร062-823-7599และ094-691-5676ค่ะสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสของคุณมีปัญหาด้านของการเข้าสังคมขาดความมั่นใจในตัวเองขี้อายไม่กล้าแสดงออกลองพาเขามาที่นี่นะคะโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ค่ะพัฒนาศักยภาพและบุคลิกภาพสร้างความมั่นใจและทัศนคติเชิงบวกค่ะมีความเข้าใจในตนเองและผู้อื่นรู้จักการจัดการอารมณ์ซึ่งก็เป็นการพัฒนาจากภายในสู่ภายนอกใช้ความเป็นตัวเองด้วยบุคลิกที่เป็นธรรมชาติอย่างมั่นใจค่ะฝึกการใช้คำการนำเสนองานหน้าชั้นเรียนเตรียมสอบสัมภาษณ์ในโปรแกรมการสอนของสถาบันต่างๆเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการตอบคำถามถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์นะคะรับเด็กอายุ 6-18 ปีค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม094-691-5676หรือเพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS ค่ะ

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: โซคลินิกผิวใสจมูกสวยหน้าได้รูปต้องโซคลินิกเพราะโซคลินิกให้คุณมากกว่าคำว่าสวยการกนก property ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งจากจังหวัดเชียงใหม่การันตีทั้งคุณภาพและความคุ้มค่าโทร090-043-0888โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์สอนให้ลูกของคุณเรียนรู้ทักษะทางมนุษย์เพราะคือสิ่งที่ AI ทำไม่ได้เรียนรู้และปรับตัวให้ลูกอยู่ได้ในสังคมมานพ Soccer Academy Chandra Youth Academy ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโดยโค้ชโกมานพ

คุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่มา TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟบ93เชียงรายแฟบเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: พราะทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
1: สวัสดีค่ะหนูน้องอลิสเด็กหญิงณัฐนิชาเศรษฐีวันนี้หนูจะมาเล่าประสบการณ์ที่ได้มาเรียนที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ค่ะที่นี่ทำให้หนูมีความมั่นใจและกล้าแสดงออกขึ้นสามารถเรียบเรียงเล่าเรื่องต่างๆได้ดีขึ้นและบุคลิกภาพดีขึ้นด้วยค่ะหนูจึงอยากชวนเพื่อนๆมาเรียนด้วยกันนะคะแล้วเพื่อนๆจะชอบเหมือนหนูค่ะ
0: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS เชียงราย
2: มานพซักเกอร์อะคาเดมีเชียงรายยูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซักเกอร์อะคาเดมีเชียงรายยูสอะคาเดมีที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนด้วยโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16:30 น.ถึง18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร0628237599หรือเพจ Facebookบุ๊คมานพซักเกอร์อะคาเดมีเชียงรายูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซักเกอร์อะคาเดมีเชียงรายูส
0: Final Call บ้านการกนกแยกแม่ก่อนเชียงรายให้ครบจัดหนักโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐบ้านพร้อมอยู่หลังใหญ่รองรับครอบครัวทุกขนาด4ห้องนอนทำเลติดตลาดล้านเมืองใกล้เซ็นทรัลเชียงรายเริ่มเพียง 2.6 ล้านบาทอย่าปล่อยสิทธิ์ให้หลุดมือลดทุกภาระซื้อตอนนี้คุ้มสุดๆจองเพียง 5,000 บาทผ่อนให้18เดือนฟรีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าครบชุดฟรีค่าส่วนกลาง3ปีฟรี iPad Pro เมื่อจองพร้อมทำสัญญาฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนฟรีค่าจดจำนองฟรีดาวสูงบาทด่วนโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐกู้ได้สูงสุด 110% ผ่อนต่ำล้านละ 2,000 กว่าบาทปรึกษาสินเชื่อพร้อมบริการยื่นกู้ฟรีกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงินเยี่ยมชมโครงการได้แล้ววันนี้สำนักงานขายเปิดบริการทุกวันโทร090-043-0888ข้อมูลเพิ่มเติม Facebook บ้านการกระโดดชิมรายบ้านการกระโดดพรอพเพอร์ตี้
3: ช่วยหยุดซัมเมอร์เซลลดแชมป์ปอดยิ่งร้อนยิ่งโลดแอร์อินเวอร์เตอร์ราคาเริ่มต้นเพียง 6,990 บาทเครื่องปรับอากาศฟรีดาวฟรีติดตั้งฟรีของแถมกว่า 10,000 บาทผ่อนนานสูงสุด36เดือน LED Google TV 65นิ้วเหลือเพียง 12,990 บาทผ่อนเดือนละ500บาทตู้เย็น2ประตู 13.9 คิวลดเหลือเพียง 8,990 บาทผ่อน 0% 15เดือนเครื่องซักผ้าอัตโนมัติ19กิโลลดเหลือเพียง 9,990 บาทผ่อน 0% 15เดือนที่ทวียนทุกสาขาเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร
4: ่ชาอินทรีย
5: ์ชาเขียว
4: ชามะลิ
6: มัทฉะสไตล์ญี่ปุ่น
5: ชาอูหลง
6: ที่กวนอิม
7: ชามระ
6: สมอูหลง
5: ชามิ้นท์
6: จิงเจอร
5: ์ชาตะไคร
6: ้ชามะรุมสุดยอดใบชาไทยและชาใหม่ๆกลิ่นอายุโรปให้คุณได้สดชื่นชุ่มคอทุกเวลาที่คุณได้ลิ้มลองที่สุริรุ่งชาไทยสี่แยกสุริวงศ์เก่าสอบถามโทร053-712-007สุริรุ่งชาไทยสาขาถนนท่านาลัยเปิด 8:00 น.ถึง 18:00 น.และสุริรุ่งชาไทยสาขาไนบาซ่าเปิดบริการ 11:00 น.ถึง 23:00 น.สุริรุ่งชาไทยมีบริการส่งสินค้าเพียงคุณเพิ่มเพื่อนที่แอดสุริรุ่งทีช็อปหรือเบอร์053-712-007และมีบริการส่งเครื่องดื่มเฉพาะสาขาไนบาซ่าผ่านแอป Delivery จากร้านโซทีนะคะ
8: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
0: พฤษภานี้ออกรถ Honda คันใหม่รับโปรโซคุ้มฟินจัดประหยัดเวอร์ที่ Honda MRM Cars เชียงรายทั้ง4สาขาเล็งรุ่นไหนไว้อย่าช้านี่คือโอกาสที่ดีที่สุดออกรถ Honda ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0% พร้อมฟรีประกันภัย1ปีหรือดาวเริ่มต้น0บาทไม่ต้องใช้เงินออกรถรับส่วนลดสูงสุด 85,000 บาทและรับบัตรเติมน้ำมัน 20,000 บาทผ่อนรถ Honda สบายๆกับโปรแกรม Double Smile Plus ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,500 บาทหรือเลือกรับช่วยผ่อนสูงสุด 122,352 บาทยังไม่หมดรับความคุ้มเพิ่มอีกลูกค้านักศึกษาผู้เริ่มต้นทำงานอายุไม่เกิน27ปีรับสิทธิพิเศษเพิ่ม 10,000 บาทลูกค้าเจ้าของรถจักรยานยนต์ Honda ออกรถยนต์ใหม่รับสิทธิพิเศษเพิ่มอีก 5,000 บาท Happy Trade In เทิร์นรถใหม่กับ Honda รับสิทธิพิเศษเพิ่มมูลค่าสูงสุด 40,000 บาทและพบกันที่โชว์รูม Honda สาขาแยกศรีไซมูลข้างเซ็นทรัลเชียงรายบ้านดู่และแม่สายสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official Account Honda MRM Cars สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ Big Surprise Sale ขอบคุณจากใจลดใหญ่จัดเต็มยกทับเครื่องใช้ไฟฟ้าตู้แช่และสินค้าไอทีมาให้คุณเลือกช้อปในราคาสุดว้าวห้ามพลาดสินค้านาทีทองราคาต่ำกว่าทุนลดสูงสุด 30-50% มือถือเครื่องใช้ไฟฟ้าถูกสุดๆเพียงลงทะเบียนเข้าร่วมงานรับสิทธิ์ซื้อไข่ไก่เพียงใบละ1บาทเท่านั้นมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยอิ่มอร่อยกับขนมและของทานเล่นพร้อมสนุกกับกิจกรรมมากมายภายในงานรับฟรีของสมนาคุณกลับบ้านกันไปเลย ALG Inverter 13,000 BTU เย็นฉ่ำสะใจราคาเพียง 9,990 บาทมือถือ Samsung ฟรีดาวเพียง 2,799 บาททีวี32นิ้วราคาสุดช็อค 3,990 บาทเครื่องซักผ้า2ถัง Haier 18กิโลตัวใหญ่สะใจเหลือเพียง 6,490 บาทมาพร้อมตู้เย็น2ประตู Samsung 7.3 คิวถูกสุดๆเพียง 5,990 บาทแล้วพบกัน30พฤษภาคมนี้เพียงวันเดียวเท่านั้นมาช็อปได้เลยที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่สี่แยกแม่กอนเลยโฮมสุขภัณฑ์ขาออกสอบถามเพิ่มเติมโทร053-774-774เจริญนครการแว่นจัดโปรเราช่วยกันช่วยที่1ช่วยให้คุณสบายกระเป๋ามากขึ้นเลนส์โปรเกรสซีฟจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรงซื้อ1คู่แถมฟรีอีก1คู่แม้จะคนละค่าสายตามาเป็นคู่สุดคุ้มช่วยที่2กรอบแว่นตาลดราคาสูงสุด 50% ทั้ง Ray-Ban Oakley Levi's Bolong และอื่นๆอีกมากมายเจริญนครการแว่นตรวจวัดสายตาโดยหมอสายตาหรือนักทัศนมาตรผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสายตาโดยเฉพาะมีใบประกอบโรคศีลอย่างถูกต้องอยู่ประจำทุกวันที่ช่วยดูแลคุณอย่างใกล้ชิดเจริญนครการแว่นขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยคุณสบายกระเป๋าเจริญนครการแว่นถนนธนาลัยเปิดบริการทุกวันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-711-921ข่าวดีผู้ป่วยมะเร็งที่รอฉายแสงใช้สิทธิ์บัตรทองประกันสังคมข้าราชการกรมบัญชีกลางไม่ต้องจ่ายเพิ่มไม่ต้องรอคิวนานเพราะมะเร็งต้องรักษาทันทีปรึกษาและเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลเชียงรายรามโทรเลย0947965642ย้ำอีกครั้ง0947965642มาแล้วค่ะรถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตราคาประหยัดประหยัดค่าน้ำมันใช้แล้วประทับใจคนไทยใช้เพียบเริ่มกันที่รุ่นใหม่ล่าสุดทันสมัยสุดไอออน UT รถไฟฟ้าขนาดเล็กกระทัดรัดภายในกว้างขับง่ายจอดง่ายเหมาะกับทุกวัยวิ่งได้ไกลกว่า420กิโลเมตรเพียง 499,900 บาทฟรีประกันภัยชั้น1ดาวเริ่มต้น 8,888 บาทผ่อนเบาๆหลักพันต่อเดือนรายได้น้อยเพิ่งเริ่มทำงานก็ซื้อได้จองง่ายไฟแนนซ์ผ่านไวราคาดีของแถมเยอะซื้อวันนี้ส่งมอบทันทีสนใจทดลองขับติดต่อ0614100666หรือแวะมาโชว์รูมไอออนเชียงรายบายพันล้าน4แยกแม่กอนรถดีประหยัดคุ้มค่ารถแห่งอนาคตต้องไอออนเท่านั้น
5: ไอออน
0: เปิดเทอมนี้อยากมีรถใหม่ไม่ต้องรอนานกรีนวิงออกรถง่ายได้ทุกรุ่นไม่ต้องมีคนขับใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็รับรถได้เลยเวฟ110ไอรับส่วนลดพิเศษออกรถวันนี้รับฟรีกระเป๋า Back to School Limited Edition แถมลุ้นรับทองคำทุกเดือนแจกจริงรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทมั่นใจได้กับศูนย์บริการมาตรฐานทีมช่างมืออาชีพผ่านการอบรมระดับแพลทินัมจากไทย Honda ตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานออกรถง่ายแจกทองจริงต้องกรีนวิงโทรเลย0973955151จัดเต็มทุกดีลออกรถได้ง่ายต้องที่กรีนวิง
5: บริษัทหานเจริญคอนกรีตผู้เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตอัดแรงเสาเข็มแผ่นผืนคานสะพานท่อคอสอหล่อพร้อมจัดส่งสินค้าที่ดีมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและบริการอย่างถูกต้องตรงตามเวลาด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า25ปีหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีตสำนักงานใหญ่โทร053-754-455และ0819517414โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยคือความห่วงใยของเรามั่นใจคอนกรีตคุณภาพมั่นใจหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีต
0: โปรชัมต้อนรับการกลับมาของ All New Mitsubishi X-Force Mirage Attack Eco Car สุดประหยัดน้ำมันออปชั่นครบราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทฟรีดาวชุดแต่งรอบคันไม่ต้องใช้เงินออกรถ New Xpander HEV รถ7ที่นั่งสมัยใหม่ระบบไฮบริดสุดประหยัดนั่งสบายสบายทั้งครอบครัว Pajero Sport รถครอบครัวอเนกประสงค์ออปชั่นจัดเต็ม184แรงม้าและ All New Triton ใหม่หมดจดในทุกมิติแรงเต็มสมรรถนะแรงสูงสุด204แรงม้าแคปเตี้ยเครื่องใหม่150แรงม้าออกรถเพียง 2,990 บาทฟรีชุดแต่งเต็มคันพร้อมล้อแม็กซิ่งมิตซูพันล้านสู้ทุกคันดันทุกเคสรับปรึกษาทุกเงื่อนไขโทรเลย089-430-5599เปิดบริการทุกวันนะคะมิตซูพันล้านสี่แยกแม่กองเชียงราย Mitsubishi Motorsดร.คริสโตฟ มอรินได้กล่าวไว้ว่าการตัดสินใจซื้อของคนเราเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเป็นผลมาจากสมองที่จดจ่อจดจำและตัดสินใจ Fat Radio Thailand ชวนคุณมาร่วมเดินทางไปกับเราสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ครอบคลุมสื่อโซเชียลมีเดียเข้าด้วยกันเข้าถึงง่ายเข้าถึงไวและตรงจุดพร้อมให้คำปรึกษาในการลงโฆษณาของคุณเลือกแพ็กเกจที่ใช่เจาะลงตรงกลุ่มเป้าหมายพร้อมวางแผนการประชาสัมพันธ์ติดต่อโฆษณาโทรและไลน์094-999-4491 088-258-7708และ094-691-5676แล้วเราจะก้าวไปด้วยกันนะคะ
7: Fat 93 Radio Thailand Fat 5 International Hits
9: Oh yeah. Number 5 Dracula, Tame Impala, Jenny.

0: 5 International Hits.
1: Chiangrai Hit Music Station.
2: คุณกำลังฟังFab Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ธนพิริยะซุปเปอร์ราคาถูกจริงช้อปปิ้งถูกใจอยู่ใกล้บ้านคุณธนพิริยะผู้นำด้านธุรกิจค้าปลีกรูปแบบซุปเปอร์มาร์เก็ตในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและใกล้เคียงโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์สอนลูกคุณให้เรียนรู้ทักษะทางมนุษย์เพราะคือสิ่งที่ AI ทำไม่ได้เรียนรู้และปรับตัวให้ลูกอยู่ได้ในสังคมดินภูเขาไฟภูผา999สิ่งปรับปรุงดินปรับสภาพดินเพิ่มเติมแร่ธาตุที่จำเป็นสำหรับพืชจากดินภูเขาไฟสามารถใช้ได้กับแปลงผักเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานสินค้าเกษตรมกส.9000มั่นใจได้อินทรีย์ 100%

สำหรับใครที่จะซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะเชิญได้ที่ธนพิริยะเลยค่ะทุกสาขาใกล้บ้านคุณนะคะจะมีสินค้าทั้งลดราคาและของแจกของแถมเพียบเลยนะคะคุณสามารถติดตามโปรโมชั่นและสอบถามข้อมูลดีๆได้นะคะที่เพจ Facebook บมจ.ธนพิริยะค่ะราคาถูกจริงช้อปปิ้งถูกใจอยู่ใกล้บ้านคุณธนพิริยะซุปเปอร์ค่ะมาแล้วค่ะรถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตราคาประหยัดประหยัดค่าน้ำมันใช้แล้วประทับใจค่ะคนไทยใช้เพียบรถยนต์ไฟฟ้าไอออนรถที่คนรุ่นใหม่เลือกใช้ไม่ต้องงอน้ำมันแพงๆอีกต่อไปเติมไฟบ้านขับไปไหนก็ได้ประหยัดค่าใช้จ่ายเทคโนโลยีล้ำสมัยขับขี่ปลอดภัยราคาเริ่มต้นเพียง 400,000 กว่าบาทเท่านั้นขับได้จริงวิ่งได้ไกลคุ้มสุดๆเริ่มกันที่รุ่นใหม่ล่าสุดนะคะทันสมัยสุดกับไอออน UT ค่ะรถไฟฟ้าขนาดเล็กกระทัดรัดภายในกว้างขับง่ายจอดง่ายเหมาะกับทุกวัยวิ่งได้ไกลกว่า420กิโลเมตรเพียง 499,900 บาทฟรีประกันชั้น1ดาวเริ่มต้น 8,888 บาทผ่อนเบาๆหลักพันต่อเดือนคนรายได้น้อยเพิ่งเริ่มทำงานก็ซื้อได้ไปที่ ION EV เชียงราย4แยกแม่กลอนศูนย์ใหญ่ทันสมัยที่สุดส่วนรุ่น ION V สำหรับครอบครัวใหม่คนชอบขับรถไกลแนะนำรุ่นยอดนิยม ION V วิ่งไกล602กิโลเมตรภายในกว้างนั่งสบายเบาะนวดคู่หน้ามีตู้เย็นราคาเพียง 999,900 บาทพิเศษส่วนลดชาร์จไฟฟ้า2ปีมูลค่า 30,000 บาทฟรีโฮมชาร์เจอร์พร้อมติดตั้งไปที่ ION EV เชียงราย4แยกแม่กลอนศูนย์ใหญ่ทันสมัยที่สุดกันนะคะจองง่ายไฟแนนซ์ผ่านไวราคาดีของแถมเยอะซื้อวันนี้ส่งมอบทันทีค่ะสนใจทดลองขับติดต่อ0614100666หรือแวะที่โชว์รูม ION เชียงรายบายพันล้าน4แยกแม่กลอนรถดีประหยัดคุ้มค่ารถแห่งอนาคตต้องไอออนเท่านั้นค่ะมาเป็นเจ้าของรถไฟฟ้ากับเราวันนี้แล้วคุณจะรักไอออนเหมือนที่เรารักคุณสอบถามเลยนะคะ0614100666มีรถเก่านำมาแลกรถใหม่ได้นะคะ EV ไอออนเชียงราย4แยกแม่กลอนค่ะท้าพิสูจน์เห็นผลไวดินภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟภูผา999ค่ะเหนือกว่าด้วยแร่ธาตุ16ชนิดที่พืชต้องการค่ะแล้วก็เหนือกว่าด้วยผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินแร่ภูเขาไฟภูผา999ไม่มีส่วนผสมของฟิลเลอร์หรือเคมีใช้กับเกษตรอินทรีย์ได้ดีค่ะใช้ได้กับสวนผลไม้ทุกชนิดสวนผักทุกชนิดนะคะช่วยเพิ่มผลผลิตช่วยทำให้พืชผักมีรสชาติหวานกรอบผลไม้ก็รสชาติดีค่ะขยายขนาดน้ำหนักดีผิวสวยใช้ได้กับบ่อกุ้งบ่อปลาด้วยนะคะเพราะเขาจะไปช่วยปรับ pH ในดินและในน้ำค่ะแก้เชื้อราในดินแก้ปัญหาเชื้อราไฟท็อปเทอร่าและรวมไปถึงแก้ปัญหาโรคใบหงิกใบเหลืองใบไหม้รากเน่าคนเน่าฟื้นตัวเร็วจากน้ำท่วมป้องกันแมลงต่างๆป้องกันเพลี้ยไรหอยทากมดแมลงได้ทุกชนิดเลยค่ะเพราะเขามีซิลิคอนสูงนะคะสำหรับดินภูเขาไฟภูผา999หรือแร่ภูเขาไฟภูผา999ที่จังหวัดเชียงรายนะคะมีจำหน่ายที่สังคมหลวงในหมู่บ้านกรรัฐซอย7ค่ะ0882587708สอบถามได้เลยนะคะที่ร้านจนดีเด่น5ก็มีนะคะแล้วก็สำนักงานหนังสือพิมพ์เชียงรายนิวส์ค่ะจากในเมืองข้ามสะพานก่อนถึงตลาดบ้านใหม่นะคะสอบถามโทร0537138558นะคะแล้วก็ที่อำเภอเชียงแสนค่ะที่บ้านเชียงแสนน้อยตำบลเวียงอำเภอเชียงแสนนะคะใครที่อยู่โซนนู้นโทรเลยค่ะ0882587708เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ที่อำเภอแม่สายติดต่อคุณเบิ้มที่ร้านส้มตำสมคิดได้เลยนะคะ0866723363ค่ะเข้าไปเยี่ยมชมเพจ Facebook ได้เลยนะคะดินภูเขาไฟภูผา999จังหวัดลพบุรีค่ะถ้าลูกของคุณมีปัญหาด้านของการเข้าสังคมขาดความมั่นใจในตัวเองขี้อายไม่กล้าแสดงออกลองพาเขามาที่นี่นะคะโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ค่ะพัฒนาศักยภาพและบุคลิกภาพสร้างความมั่นใจและทัศนคติเชิงบวกค่ะมีความเข้าใจในตนเองและผู้อื่นรู้จักการจัดการอารมณ์ซึ่งก็เป็นการพัฒนาจากภายในสู่ภายนอกใช้ความเป็นตัวเองด้วยบุคลิกที่เป็นธรรมชาติอย่างมั่นใจค่ะฝึกการใช้คำการนำเสนองานหน้าชั้นเรียนเตรียมสอบสัมภาษณ์ในโปรแกรมการสอนของสถาบันต่างๆเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการตอบคำถามถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์นะคะรับเด็กอายุ 6-18 ปีค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม094-691-5676 หรือเพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS ค่ะ

0: มาแล้วค่ะโปรโมชั่นโซคลินิกสาขาเมืองเชียงรายประจำเดือนพฤษภาคม2569ค่ะเคสจมูกเสริมใหม่เคสรีวิว 6,999 บาทศัลยกรรมแก้ไขหนังตาตกเคสรีวิว 12,900 บาทเติมวิตามินผิว299บาทค่ะฟิลเลอร์นิวรามิด 2cc 7,500 บาทมาจากคลื่นวิทยุรับส่วนลดไปเลย500บาทโบท็อกซ์50ยูนิต 2,990 บาทมาจากคลื่นวิทยุรับส่วนลดไปเลย500บาทเครื่องยกกระชับอัลตรามาด600ช็อต4,200 บาทเท่านั้นสิทธิพิเศษง่ายๆใช้บริการกับทางคลินิกพร้อมกับเช็คอินรีวิวแชร์โพสต์กับช่องทาง Facebook สาขาเชียงรายและ Google รับไปเลยส่วนลดมูลค่า500บาทเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะคะคุณผู้ชายก็จัดเต็มได้นะคะคลิปเพื่อสุขอนามัยและเพิ่มความมั่นใจให้เต็มร้อยโซคลินิก2สาขาค่ะสาขาแม่สายอยู่ติดกับไทยประกันชีวิตโทร092-426-2298ส่วนโซคลินิกสาขาเชียงรายอยู่ติดกับเฮงลิซิ่งแยกแหนมนันทวันโทรเลยนะคะ091-925-6966ค่ะคุณสามารถจองโปรโมชั่นดีๆผ่าน Facebook และ LINE Official @soulchiangrai ได้เลยค่ะเพราะ Soul Clinic ให้คุณมากกว่าคำว่าสวยค่ะ
1: Fat Radio Thailand sponsored by
0: ธนพิริยาซุปเปอร์ราคาถูกจริงช้อปปิ้งถูกใจอยู่ใกล้บ้านคุณธนพิริยาผู้นำด้านธุรกิจค้าปลีกรูปแบบซุปเปอร์มาร์เก็ตในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและใกล้เคียงโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์สอนลูกคุณให้เรียนรู้ทักษะทางมนุษย์เพราะคือสิ่งที่ AI ทำไม่ได้เรียนรู้และปรับตัวให้ลูกอยู่ได้ในสังคมดินภูเขาไฟภูผา999สิ่งปรับปรุงดินปรับสภาพดินเพิ่มเติมแร่ธาตุที่จำเป็นสำหรับพืชจากดินภูเขาไฟสามารถใช้ได้กับแปลงผักเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานสินค้าเกษตรมกส.9000มั่นใจได้อินทรีย์ 100%

าแล้วค่ะรถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตราคาประหยัดประหยัดค่าน้ำมันใช้แล้วประทับใจค่ะคนไทยใช้เพียบรถยนต์ไฟฟ้าไอออนรถที่คนรุ่นใหม่เลือกใช้ไม่ต้องงอน้ำมันแพงๆอีกต่อไปเติมไฟบ้านขับไปไหนก็ได้ประหยัดค่าใช้จ่ายเทคโนโลยีล้ำสมัยขับขี่ปลอดภัยราคาเริ่มต้นเพียง 400,000 กว่าบาทเท่านั้นขับได้จริงวิ่งได้ไกลคุ้มสุดๆเริ่มกันที่รุ่นใหม่ล่าสุดนะคะทันสมัยสุดกับไอออน UT ค่ะรถไฟฟ้าขนาดเล็กกระทัดรัดภายในกว้างขับง่ายจอดง่ายเหมาะกับทุกวัยวิ่งได้ไกลกว่า420กิโลเมตรเพียง 499,900 บาทฟรีประกันชั้น1ดาวเริ่มต้น 8,888 บาทผ่อนเบาๆหลักพันต่อเดือนคนรายได้น้อยเพิ่งเริ่มทำงานก็ซื้อได้ไปที่ ION EV เชียงราย4แยกแม่กลอนสุดใหญ่ทันสมัยที่สุดส่วนรุ่น ION V สำหรับครอบครัวใหม่คนชอบขับรถไกลแนะนำรุ่นยอดนิยม ION V วิ่งไกล602กิโลเมตรภายในกว้างนั่งสบายเบาะนวดคู่หน้ามีตู้เย็นราคาเพียง 999,900 บาทพิเศษส่วนลดชาร์จไฟฟ้า2ปีมูลค่า 30,000 บาทฟรีโฮมชาร์เจอร์พร้อมติดตั้งไปที่ ION EV เชียงราย4แยกแม่กลอนศูนย์ใหญ่ทันสมัยที่สุดกันนะคะจองง่ายไฟแนนซ์ผ่านไวราคาดีของแถมเยอะซื้อวันนี้ส่งมอบทันทีค่ะสนใจทดลองขับติดต่อ0614100666หรือแวะที่โชว์รูม ION เชียงรายบายพันล้าน4แยกแม่กลอนรถดีประหยัดคุ้มค่ารถแห่งอนาคตต้องไอออนเท่านั้นค่ะมาเป็นเจ้าของรถไฟฟ้ากับเราวันนี้แล้วคุณจะรักไอออนเหมือนที่เรารักคุณสอบถามเลยนะคะ0614100666มีรถเก่านำมาแลกรถใหม่ได้นะคะ EV ไอออนเชียงราย4แยกแม่กลอนค่ะสำหรับใครที่จะซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะเชิญได้ที่ธนพิริยะเลยค่ะทุกสาขาใกล้บ้านคุณนะคะจะมีสินค้าทั้งลดราคาและของแจกของแถมเพียบเลยนะคะคุณสามารถติดตามโปรโมชั่นและสอบถามข้อมูลดีๆได้นะคะที่เพจ Facebook บมจ.ธนพิริยะค่ะราคาถูกจริงช้อปปิ้งถูกใจอยู่ใกล้บ้านคุณธนพิริยะซุปเปอร์ค่ะของคุณมีปัญหาด้านของการเข้าสังคมขาดความมั่นใจในตัวเองขี้อายไม่กล้าแสดงออกลองพาเขามาที่นี่นะคะโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ค่ะพัฒนาศักยภาพและบุคลิกภาพสร้างความมั่นใจและทัศนคติเชิงบวกค่ะมีความเข้าใจในตนเองและผู้อื่นรู้จักการจัดการอารมณ์ซึ่งก็เป็นการพัฒนาจากภายในสู่ภายนอกใช้ความเป็นตัวเองด้วยบุคลิกที่เป็นธรรมชาติอย่างมั่นใจค่ะฝึกการใช้คำการนำเสนองานหน้าชั้นเรียนเตรียมสอบสัมภาษณ์ในโปรแกรมการสอนของสถาบันต่างๆเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการตอบคำถามถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์นะคะรับเด็กอายุ 6-18 ปีค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 094-691-5676 หรือเพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ KPS ค่ะท้าพิสูจน์เห็นผลไวดินภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟภูผา999ค่ะเหนือกว่าด้วยแร่ธาตุ16ชนิดที่พืชต้องการค่ะแล้วก็เหนือกว่าด้วยผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินแร่ภูเขาไฟภูผา999ไม่มีส่วนผสมของฟิลเลอร์หรือเคมีใช้กับเกษตรอินทรีย์ได้ดีค่ะใช้ได้กับสวนผลไม้ทุกชนิดสวนผักทุกชนิดนะคะช่วยเพิ่มผลผลิตช่วยทำให้พืชผักมีรสชาติหวานกรอบผลไม้ก็รสชาติดี

ดีเด่น5ก็มีนะคะแล้วก็สำนักงานหนังสือพิมพ์เชียงรายนิวส์ค่ะจากในเมืองข้ามสะพานก่อนถึงตลาดบ้านใหม่นะคะสอบถามโทร0537138558นะคะแล้วก็ที่อำเภอเชียงแสนค่ะที่บ้านเชียงแสนน้อยตำบลเวียงอำเภอเชียงแสนนะคะใครที่อยู่โซนนู้นโทรเลยค่ะ0882587708เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ที่อำเภอแม่สายติดต่อคุณเบิ้มที่ร้านส้มตำสมคิดได้เลยนะคะ0866723363ค่ะเข้าไปเยี่ยมชมเพจ Facebook ได้เลยนะคะดินภูเขาไฟภูผา999จะ

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ธนพิริยะซุปเปอร์ราคาถูกจริงช้อปปิ้งถูกใจอยู่ใกล้บ้านคุณธนพิริยะผู้นำด้านธุรกิจค้าปลีกรูปแบบซุปเปอร์มาร์เก็ตในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและใกล้เคียงโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์สอนลูกคุณให้เรียนรู้ทักษะทางมนุษย์เพราะคือสิ่งที่ AI ทำไม่ได้เรียนรู้และปรับตัวให้ลูกอยู่ได้ในสังคมดินภูเขาไฟภูผา999สิ่งปรับปรุงดินปรับสภาพดินเพิ่มเติมแร่ธาตุที่จำเป็นสำหรับพืชจากดินภูเขาไฟสามารถใช้ได้กับแปลงผักเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานสินค้าเกษตรมกส9000มั่นใจได้อินทรีย์ 100%
0: คุณกำลังฟัง Fat Radio Thailand ออกอากาศในความถี่มา TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดตัด93เชียงรายตัด Radio Thailand ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: เรื่องสายตาต้องให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาโดยเฉพาะดูแลโดยนักทัศนมาตรคุณรุตคุณเมเจริญนครการแว่นถนนธนาลัย
1: สวัสดีครับผมรุตนักทัศนมาตรประจำร้านเจริญนครการแว่นวันนี้อยากจะมาแนะนำเลนแว่นตาให้เหมาะสมกับปัญหาสายตายาวตามวัยอาการที่พบได้บ่อยจากปัญหานี้คือการมองในระยะใกล้ไม่ชัดเช่นการใช้งานมือถืออ่านเอกสารหรือคนที่ใช้งานคอมพิวเตอร์แล้วมีอาการล้าไม่สบายตาในบางรายมีอาการมองไม่ชัดทั้งในระยะไกลและระยะใกล้แก้ไขได้ด้วยเลนสายตาโดยเฉพาะเลนชนิดโปรเกรสซีฟที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในปัจจุบันทางร้านเลือกใช้เลนโปรเกรสซีฟคุณภาพสูงจากเอซิลอร์ประเทศฝรั่งเศสอย่างเช่นโปรเกรสซีฟในตระกูลวาริลักซึ่งสามารถรองรับค่าสายตาได้หลากหลายให้มุมมองที่กว้างสบายเป็นธรรมชาติคมชัดในทุกระยะไม่ว่าจะเป็นระยะมองไกลระยะกลางระยะใกล้สามารถใช้งานได้อย่างไร้รอยต่อตอบโจทย์ในทุกไลฟ์สไตล์ของคุณเข้ามาปรึกษาปัญหาสายตากับทีมทัศนมาตรของเราที่เจริญนครการแว่นได้เลยนะครับ
0: ปรึกษาเรื่องสายตาโดยนักทัศนมาตรคุณรุตคุณเมเจริญนครการแว่นโทร053-711-921
2: เจริญนครการแว่นจัดโปรเราช่วยกันช่วยที่1ช่วยให้คุณสบายกระเป๋ามากขึ้นเลนส์โปรเกรสซีฟจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรงซื้อ1คู่แถมฟรีอีก1คู่แม้จะคนละค่าสายตามาเป็นคู่สุดคุ้มช่วยที่2กรอบแว่นตาลดราคาสูงสุด 50% ทั้ง Ray-Ban Oakley Levi's Bolong และอื่นๆอีกมากมายเจริญนครการแว่นตรวจวัดสายตาโดยหมอสายตาหรือนักทัศนมาตรผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสายตาโดยเฉพาะมีใบประกอบโรคศีลอย่างถูกต้องอยู่ประจำทุกวันที่ช่วยดูแลคุณอย่างใกล้ชิดเจริญนครการแว่นขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยคุณสบายกระเป๋าเจริญนครการแว่นถนนธนาลัยเปิดบริการทุกวันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-711-921ดินภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟ 100% มีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร094-999-4491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999เพราะทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
3: สวัสดีครับผมนายวราธิคงยวัฒน์วันนี้ผมจะมาเล่าเกี่ยวกับการได้มาเรียนที่โรงเรียนจิตสถานการประชาสัมพันธ์ครับจากเมื่อก่อนเนี่ยตัวผมเป็นคนที่ขี้อายไม่กล้าแสดงออกแล้วก็ไม่ชอบการนำเสนอหน้าห้องเรียนครับแต่หลังจากที่ผมได้มาเรียนที่นี่เนี่ยก็ทำให้ผมมีความมั่นใจมากขึ้นครับผมได้ฝึกการปรับโทนเสียงฝึกการนำเสนอและฝึกการเรียบเรียงคำพูดให้ดูมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นครับรวมไปถึงได้ฝึกการเตรียมความพร้อมสำหรับสัมภาษณ์มหาวิทยาลัยครับก็ได้ฝึกปรับบุคลิกภาพและสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะมาเรียนที่นี่ก็สามารถมาเรียนได้นะครับเพื่อนๆจะได้ฝึกปรับบุคลิกภาพด้วยครับแล้วพบกันครับที่โรงเรียนปริศนาการประชาสัมพันธ์ครับผมนายวราธิภูมิวัฒน์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ขีด KPS เชียงราย

0: พฤษภานี้ออกรถ Honda คันใหม่รับโปรโซคุ้มฟินจัดประหยัดเวอร์ที่ Honda MRM Cars เชียงรายทั้ง4สาขาเล็งรุ่นไหนไว้อย่าช้านี่คือโอกาสที่ดีที่สุดออกรถ Honda ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0% พร้อมฟรีประกันภัย1ปีหรือดาวเริ่มต้น0บาทไม่ต้องใช้เงินออกรถรับส่วนลดสูงสุด 85,000 บาทและรับบัตรเติมน้ำมัน 20,000 บาทผ่อนรถ Honda สบายๆกับโปรแกรม Double Smile Plus ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,500 บาทหรือเลือกรับช่วยผ่อนสูงสุด 122,352 บาทยังไม่หมดรับความคุ้มเพิ่มอีกลูกค้านักศึกษาผู้เริ่มต้นทำงานอายุไม่เกิน27ปีรับสิทธิพิเศษเพิ่ม 10,000 บาทลูกค้าเจ้าของรถจักรยานยนต์ Honda ออกรถยนต์ใหม่รับสิทธิพิเศษเพิ่มอีก 5,000 บาท Happy Trade In เทิร์นรถเก๋งกับ Honda รับสิทธิพิเศษเพิ่มมูลค่าสูงสุด 40,000 บาทแล้วพบกันที่โชว์รูม Honda สาขาแยกศรีไซมูลข้างเซ็นทรัลเชียงรายบ้านดู่และแม่สายสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official Account Honda MRM Cars สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ Big Surprise Sale ขอบคุณจากใจลดใหญ่จัดเต็มยกทัพเครื่องใช้ไฟฟ้าตู้แช่และสินค้าไอทีมาให้คุณเลือกช้อปในราคาสุดว้าวห้ามพลาดสินค้านาทีทองราคาต่ำกว่าทุนลดสูงสุด 30-50% มือถือเครื่องใช้ไฟฟ้าถูกสุดๆเพียงลงทะเบียนเข้าร่วมงานรับสิทธิ์ซื้อไข่ไก่เพียงใบละ1บาทเท่านั้นมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยอิ่มอร่อยกับขนมและของทานเล่นพร้อมสนุกกับกิจกรรมมากมายภายในงานรับฟรีของสมนาคุณกลับบ้านกันไปเลย ALG Inverter 13,000 BTU เย็นฉ่ำสะใจราคาเพียง 9,990 บาทมือถือ Samsung ฟรีดาวเพียง 2,799 บาททีวี32นิ้วราคาสุดช็อค 3,990 บาทเครื่องซักผ้า2ถัง Higher 18กิโลตัวใหญ่สะใจเหลือเพียง 6,490 บาทมาพร้อมตู้เย็น2ประตู Samsung 7.3 คิวถูกสุดๆเพียง 5,990 บาทแล้วพบกัน30พฤษภาคมนี้เพียงวันเดียวเท่านั้นมาช็อปได้เลยที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่สี่แยกแม่กลอนเลยโฮมสุขภัณฑ์ขาออกสอบถามเพิ่มเติมโทร053-774-774รู้หรือยังว่าเว็บไซต์ fat93.com เปลี่ยนเป็น www.imfatradio.com แล้วนะคะ
1: ชาอินทรีย
2: ์ชาเขียว
1: ชามะลิมัทฉะสไตล์ญี่ปุ่น
2: ชาอูหลง
1: ที่กวนอิม
3: ชามระ
1: สมอูหลง
2: ชามิ้นท์
1: จิงเจอร
2: ์ชาตะไคร้
1: ชามะรุมสุดยอดใบชาไทยและชาใหม่ๆกลิ่นอายุโรปให้คุณได้สดชื่นชุ่มคอทุกเวลาที่คุณได้ลิ้มลองที่สุริรุ่งชาไทยสี่แยกสุริวงศ์เก่าสอบถามโทร053-712-007สุวิรุณชาไทยสาขาถนนท่านาลัยเปิด8นาฬิกาถึง18นาฬิกาและสุวิรุณชาไทยสาขาไนบาซาเปิดบริการ11นาฬิกาถึง23นาฬิกาสุวิรุณชาไทยมีบริการส่งสินค้าเพียงคุณเพิ่มเพื่อนที่แอดสุวิรุณทีช็อปหรือเบอร์053-712-007และมีบริการส่งเครื่องดื่มเฉพาะสาขาไนบาซาผ่านแอปเดลิเวอรี่จากร้านโซทีนะคะ
0: เปิดเทอมนี้อยากมีรถใหม่ไม่ต้องรอนานกรีนวิงออกรถง่ายได้ทุกรุ่นไม่ต้องมีคนขำใช้แค่แบบประชาชนใบเดียวก็รับรถได้เลยเวฟ110ไอรับส่วนลดพิเศษออกรถวันนี้รับฟรีกระเป๋า Back to School Limited Edition แถมลุ้นรับทองคำทุกเดือนแจกจริงรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทมั่นใจได้กับศูนย์บริการมาตรฐานทีมช่างมืออาชีพผ่านการอบรมระดับแพลทินัมจากไทยฮอนด้าตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานออกรถง่ายแจกทองจริงต้องกรีนวิงโทรเลย097-395-5151จัดเต็มทุกดีลออกรถได้ง่ายต้องที่กรีนวิง
4: บริษัทหานเจริญคอนกรีตผู้เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตอัดแรงเสาเข็มแผ่นผืนคานสะพานท่อคอสอหล่อพร้อมจัดส่งสินค้าที่ดีมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและบริการอย่างถูกต้องตรงตามเวลาด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า25ปีหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีตสำนักงานใหญ่โทร053-754-455และ0819517414โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยคือความห่วงใยของเรามั่นใจคอนกรีตคุณภาพมั่นใจหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีต
0: โปรชำต้อนรับการกลับมาของ All New Mitsubishi X-Force Mirage Attack Eco Car สุดประหยัดน้ำมันออปชั่นครบราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทฟรีดาวชุดแต่งรอบคันไม่ต้องใช้เงินออกรถ New Xpander HEV รถ7ที่นั่งสมัยใหม่ระบบไฮบริดสุดประหยัดนั่งสบายสบายทั้งครอบครัว Pajero Sport รถครอบครัวอเนกประสงค์ออปชั่นจัดเต็ม184แรงม้าและ All New Triton ใหม่หมดจดในทุกมิติแรงเต็มสมรรถนะแรงสูงสุด204แรงม้าแคปเตี้ยเครื่องใหม่150แรงม้าออกรถเพียง 2,990 บาทฟรีชุดแต่งเต็มคันพร้อมล้อแม็กซิ่งมิตซูพันล้านสู้ทุกคันดันทุกเคสรับปรึกษาทุกเงื่อนไขโทรเลย089-430-5599เปิดบริการทุกวันนะคะมิตซูพันล้านสี่แยกแม่กองเชียงราย Mitsubishi Motors
3: มานพซักเกอร์อะคาเดมีเชียงรายูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซักเกอร์อะคาเดมีเชียงรายูสอะคาเดมีที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนด้วยโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์ 16:30 น.ถึง 18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร0628237599หรือเพจ Facebookบุกมานพซักเกอร์อะคาเดมีเชียงรายูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซักเกอร์อะคาเดมีเชียงรายูส
5: เชียงรายฮิตมิวสิกสเตชั่น
6: คุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: บริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดเลือกสิ่งที่ใช้ให้ตัวเองเลือกน้ำดื่มสิง
2: ห์ Didn't know that I was waiting

0: รับคุณเข้าสู่ช่วงเวลาดีๆกับสิงคอร์ปอเรชั่นค่ะสำหรับใครที่อยากจะพักผ่อนชวนคุณมาที่นี่เลยนะคะสิงปาร์คเชียงรายค่ะเช็คอินกับพี่สิงสีทองกันนะคะต้อนรับทุกคนทุกท่านทุกวันแบบไม่มีวันหยุดเลยค่ะมีใครชอบให้อาหารปลากันบ้างไหมคะแวะมาที่นี่ได้เลยค่ะทะเลสาบบ่อหงพบกับความร่มรื่นของต้นไม้ใหญ่วิวธรรมชาติที่สวยงามมองเห็นสายน้ำภูเขาและเหล่าฝูงหงฝูงปลาสบายตาสบายใจสุดๆเลยล่ะค่ะสามารถมานั่งพักผ่อนถ่ายรูปให้อาหารปลาดื่มกาแฟทานขนมของว่างหรือชิมผลไม้ตามฤดูกาลได้อีกด้วยนะคะเที่ยวสิงปาร์คกับรถฟาร์มทัวร์เที่ยวชมทุกจุดไฮไลท์ภายในไร่แบบสบายชิลๆเลยค่ะค่าบริการท่านละ150บาทเด็กสูงไม่เกิน110เซน50บาทเท่านั้นนะคะเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่ 8:30 นนะคะรถเที่ยวแรกออก 9:00 นค่ะรถออกทุก15นาทีจนถึงเวลา 3:30 นเที่ยวสุดท้ายคือ 4:00 นนะคะปรับเป็นระบบรอบไม่มีบริการจองล่วงหน้าค่ะระบบชัตเทิลบัสหมายถึงนักท่องเที่ยวไม่ต้องไปกลับกับรถคันเดิมเพราะมีรถวนรับทุก15นาทีอยู่จุดไหนนานเท่าไหร่ก็ได้ค่ะชวนเพื่อนมาทำกิจกรรมสนุกๆ กันนะคะขับรถ ATV เที่ยวชมสไตล์แอดเวนเจอร์สัมผัสธรรมชาติแบบใกล้ชิดในเส้นทางที่คาดไม่ถึงค่ะรถ ATV อัตราค่าบริการดังนี้ค่ะรอบ15นาที500บาทรอบละ30นาที800บาทรอบละ60นาที1,500บาทค่ะรอบละ15นาที500บาทรอบละ30นาที800บาทรอบละ60นาที1,500บาทผู้ขับขี่อายุ15ปีขึ้นไปและต้องมีใบอนุญาตขับขี่นะคะเปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 9:00 นถึง 18:00 นสอบถามได้เลยค่ะที่ศูนย์กีฬาและสันทนาการบ้านแดงนะคะ0843541196ค่ะ
1: คุณคิดว่าชีวิตคนเราจะซ่าได้ถึงเมื่อไหร่

0: ทุกหยดซ่าโซดาซิง
1: วันหยุดพาลูกตะลุยโลกแฟนตาซีกันนะคะตามล่า5สัตว์วิเศษล้านนาสุดคิ้วที่สิงปาร์คเชียงรายกันค่ะมาร่วมภารกิจสุดมันตามหาผู้พิทักษ์แห่งสิงปาร์คนั่งรถรางฟาร์มทัวร์รับลมเย็นๆตามหาสแตมป์ให้ครบ5ดวงบอกเลยค่ะว่าคุ้มมากแค่150บาทได้ไอเทมเพียบเลยนะคะจะได้สายคล้องคอและสมุดพาสปอร์ตสะสมสแตมป์ค่ะได้ลุ้นแกะกล่องสุ่มพัดลิมิเต็ดสุดน่ารักมาลุ้นกันนะคะว่าจะได้น้องตัวไหนและแวะเติมพลังรับน้ำสวรสปั่นเย็นชื่นใจค่ะสแตมป์ครบรับสติกเกอร์แก๊งสัตว์วิเศษและคูปองส่วนลดซิปไลน์ไปมันส์กันต่อเลยค่ะแอบกระซิบนะคะว่าน้องๆสัตว์ในตำนานทั้งแมงสี่หูห้าตาพญานาคีช้างงูโตและสิงห์มอมถูกแปลงโฉมใหม่ให้กลายเป็นเวอร์ชันตะมุตะมิโดยกลุ่มฝีมือศิลปินเชียงรายแลสลี่แถมยังแอบซ่อนดีเทลน่ารักน่ารักอย่างลายผ้าชนเผ่าไว้ด้วยนะคะทั้งสนุกถ่ายรูปสวยแถมได้ความรู้เพียบเลยค่ะวันหยุดนี้ใครมาเที่ยวเชียงรายอย่าพลาดนะคะมาร่วมผจญภัยไปด้วยกันที่สิงปาร์คเชียงรายค่ะใครเป็นทาสรักมัทฉะต้องแวะมาที่นี่เลยนะคะ Ice Magic Cafe สิงปาร์คเชียงรายค่ะคาเฟ่จิ๋วนารายที่พร้อมเสิร์ฟทุกวันเลยค่ะไอศกรีมมัทฉะซอฟเสิร์ฟคือ number 1เลยนะคะความสดชื่นนุ่มละมุนของไอศกรีมและชาเขียวแบบเข้มข้นไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะนอกจากนี้ยังมีมัทฉะวากาชิไอศกรีมเครื่องแน่นสไตล์ญี่ปุ่นมีทั้งวาราบิโมจิดังโงะถั่วแดงอร่อยมากค่ะและมัทฉะโคโคนัทดื่มด่ำความสดชื่นของชาเขียวระดับพรีเมียมและน้ำมะพร้าวชื่นใจดับร้อนดีสุดๆเลยละค่ะและยังมีไอศกรีมหลากหลายรสชาติที่อยากให้คุณมาลองนะคะทั้งสวรสชาไทยสตรอเบอรี่โยเกิร์ตและนอกจากนี้ยังมีเครื่องดื่มสารพัดเมนูเลือกไม่ถูกเลยค่ะซัมเมอร์นี้แวะมาเติมความหวานสดชื่นไปด้วยกันนะคะที่ Ice Magic Cafe บริเวณหน้าไร่สิงปาร์คเชียงรายค่ะ

กดเล็กมันช่างอิสระที่มันเซนจิฟายขอบเขตคงจะได้แต่ถามตัวเองอยู่เป็นพันครั้งถามว่าเราทุกวันนี้ได้อิสระสักกี่ครั้งโอเคผมไม่ได้ดื้อและผมก็ไม่ได้รันได้แต่มองท้องฟ้าและมองนกที่บินโชว์อยู่อย่าง

0: สำหรับใครที่ชื่นชอบเมนูอาหารสไตล์อิตาเลียนโฮมเมดอร่อยๆที่เชียงรายขอแนะนำเลยนะคะที่บ้านเฮาพิซซูเรียเลยค่ะใครชอบเมนูพิซซ่าพาสต้าสลัดสเต็กต้องแวะมาที่นี่เลยนะคะบ้านเฮาพิซซูเรียสิงห์ปาร์คเชียงรายดื่มด่ำกับความอร่อยจากเชฟที่คัดสรรวัตถุดิบสดใหม่หลากหลายเมนูถูกใจแน่นอนค่ะบ้านเฮาพิซซูเรียจันทร์ถึงพฤหัสเปิด 10:00 น.ถึง 20:00 น.นะคะส่วนวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เปิด 10:00 น.ถึง 20:00 น.ค่ะโทร065924084 85ค่ะร้านอาหารภูพิรมสิงปาร์คเชียงรายที่สุดของความภาคภูมิใจกับการได้รับรางวัลร้านอาหารดีเด่นระดับ2ดาวไทยซีเล็ก2568จากกระทรวงพาณิชย์หนึ่งเดียวในจังหวัดเชียงรายค่ะพร้อมร่วมผลักดันอาหารไทยให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ระดับโลกโดยร้านที่จะได้รับเลือกไทยซีเล็กจะต้องผ่านการรักษามาตรฐานทางด้านรสชาติวัตถุดิบสุขอนามัยการให้บริการรวมถึงบรรยากาศในร้านอีกด้วยนะคะซึ่งร้านอาหารภูพิรมเชื่อว่าอาหารดีเริ่มจากความตั้งใจที่ดีค่ะไม่เพียงแต่วัตถุดิบที่คัดสรรมาอย่างดีที่สุดเท่านั้นนะคะแต่ยังรวมถึงการดูแลลูกค้าทุกท่านด้วยรอยยิ้มความตั้งใจและความใส่ใจในทุกรายละเอียดค่ะตั้งแต่จานแรกจนถึงคำสุดท้ายเพราะทุกมื้อคือประสบการณ์ที่เราตั้งใจมอบให้ผู้มาเยือนอย่างดีที่สุดค่ะนักท่องเที่ยวทุกท่านที่ได้มาเยือนสิงห์ปาร์คเชียงรายอย่าลืมแวะมาดื่มด่ำบรรยากาศไร่ชาเขียวขจีวิวภูเขาพร้อมรับประทานเมนูเหนือรสเลิศที่ผสานเทคนิคครัวไทยร่วมสมัยจากวัตถุดิบสดใหม่และได้มาตรฐานทั้งจากไร่ของสิงปาร์คและเกษตรกรพื้นที่สูงอาหารทุกจานสะท้อนถึงเรื่องราวของล้านนาและอาหารท้องถิ่นได้อย่างลงตัวท่ามกลางบริการอันแสนอบอุ่นที่พร้อมต้อนรับทุกท่านค่ะร้านอาหารภูพิรมสิงปาร์คเชียงราย0915760371เปิดให้บริการทุกวัน 11:00 น.จนถึง 22:00 น.ค่ะ
1: ทำไมน้ำดื่มสิงจึงใช่สำหรับคุณใช่เพราะทุกหยดต้องผ่านเทคโนโลยีการผลิต Smart Micro Filter ใช่เพราะสะอาดเหมาะกับร่างกายจึงใช่ทุกครั้งที่ดื่มใช่ทุกรายละเอียดณเดชอยากเห็นคุณดื่มสิ่งที่ใช่ให้ตัวเองน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง
0: ยินดีกับสิงปาร์คเชียงรายผู้ผลิตชาคุณภาพของประเทศไทยจากแหล่งเพาะปลูกจังหวัดน่านและเชียงรายคว้า2รางวัลใหญ่จากเวทีประกวดชาระดับโลกค่ะ The Lefills International Tea Award 2025จากประเทศอังกฤษ Miss Teak ชาเขียวอัสสัมน่านคว้ารางวัล Go Award ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดในหมวด New Region หรือแหล่งเพาะปลูกใหม่ที่คนทั่วโลกยังไม่รู้จักด้วยระบบนิเวศที่สมบูรณ์และภูมิอากาศเฉพาะตัวของป่าน่านโดยใช้กระบวนการคัดเลือกใบชาด้วยมือ 100% เพื่อให้ได้ใบชาที่สมบูรณ์ที่สุดผ่านกระบวนการผลิตอย่างพิถีพิถันจนได้คาแรคเตอร์ที่มีกลิ่นหอมละมุนโทนดอกไม้ป่าซึ่งเป็นกลิ่นอายจากธรรมชาติแท้ๆของพื้นที่ป่าเพาะปลูกค่ะชาเขียวอัสสัมน่านเกรดยอดได้รับรางวัล Highly Commended โดดเด่นด้วยศิลปะการทำชาแบบหัตถศิลป์ที่เน้นความพิถีพิถันโดยเลือกใช้ชาเขียวเก็บเฉพาะส่วนยอดซึ่งเป็นส่วนที่ให้คุณภาพและรสชาติที่ดีที่สุดของใบชาผสานกับเทคโนโลยีการคั่วเฉพาะตัวที่ต้องควบคุมทั้งอุณหภูมิเวลาและความชื้นอย่างแม่นยำจนเกิดเป็นเทสโนตรสชาติพิเศษในโทนผลไม้สุกให้สัมผัสหอมหวานดื่มง่ายและชุ่มคอนั่นเองค่ะทั้งหมดนี้เป็นเครื่องยืนยันคุณภาพของชาที่ทำให้เราได้รับรางวัลจากเวทีการประกวดชาระดับนานาชาติในครั้งนี้ค่ะ
2: เลือกสิ่งที่ใช้ให้ตัวเองเลือกน้ำดื่มสิง

0: คุณผู้ฟังคะขอแนะนำกิจกรรมสุดคิ้วน่ารักสุดๆเลยค่ะกับรถคลาสสิกค่ะคันจิ๋วขับสนุกมากๆเลยค่ะชมวิวเพลินๆนะคะหรือว่าจะถ่ายรูปทำคอนเทนต์ก็น่ารักค่ะรถคลาสสิกค่ะเนี่ยนะคะสามารถจุคนได้ 2-3 ที่นั่งเช่ารอบละ15นาทีราคา300บาทค่ะผู้ที่ขับขี่ต้องมีอายุ15ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็มีใบอนุญาตขับขี่ด้วยนะคะในส่วนของกิจกรรมสุดคิ้วตรงนี้คลาสสิกค่ะเนี่ยนะคะคุณเปิดให้บริการทุกวันค่ะตั้งแต่10นาฬิกาถึง17นาฬิกากันเลยค่ะสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์กีฬาและสันทนาการ0843541196ค่ะอย่าลืมแวะไปทำคอนเทนต์กันนะคะฝากกิจกรรมใหม่ให้ท้าลองค่ะกับบักกี้คาร์ค่ะรถออฟโรดขนาดเล็กโดดเด่นด้วยภาพลักษณ์สไตล์แอดเวนเจอร์ลุยได้ทั้งบนทางและนอกทางค่ะกับรถบักกี้มีโครงสร้างรถที่ใหญ่เปิดโล่งล้อใหญ่แล้วก็มีระบบกันสะเทือนที่แข็งแรงค่ะทำให้เหมาะกับการผจญภัยบนเนินทรายชายหาดหรือว่าจะเป็นเส้นทางขรุขระได้แบบสบายๆเลยค่ะใครอยากมาลองมาลุยนะคะแวะได้เลยค่ะบักกี้เอแบบ4คนนะคะ1คัน15นาที 1,250 บาทส่วนบักกี้ B 4คน1คัน45นาที 3,500 บาทค่ะผู้ขับขี่ต้องมีอายุ15ปีขึ้นไปนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่ศูนย์กีฬาและสันทนาการบ้านแดงค่ะ0843541196ค่ะ
1: คุณว่าคนที่ใช่กับน้ำดื่มที่ใช่เหมือนกันยังไงล่ะครับต้องจริงใจเหมือนน้ำที่ดูใสสะอาด
2: เพราะทุกหยดต้องผ่านเทคโนโลยีการผลิตอัจฉริยะ Smart Microfilter จึงสะอาดและคงไว้ซึ่งแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายทำให้รู้สึกดีไปถึงข้างใน
1: ดีต่อใจขนาดนี้ใช่เลยไหมครับผมอยากเห็นคุณดื่มสิ่งที่ใช่ให้ตัวเองยิ่งดื่มยิ่งใช่น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง
0: เพลนเล็กแอนด์คาโก้ริมทะเลสาบโซนบ้านแดงสั่งอาหารเครื่องดื่มและชวนเพื่อนที่รู้ใจมาพักผ่อนด้วยกันค่ะและใครที่ชอบเมนูแซ่บๆกินคู่กับเครื่องดื่มเย็นเจี๊ยบบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะแอร์เพลนเล็กเปิดทุกวันตั้งแต่บ่ายโมงไปจนถึง3ทุ่มค่ะส่วนคาโก้เปิดทุกวันตั้งแต่บ่าย3ไปจนถึง3ทุ่มค่ะเที่ยวชมไร่แบบไม่ซ้ำใครต้องอีสกูเตอร์เลยนะคะเที่ยวสนุกได้รูปสวยๆเก๋ๆทำคอนเทนต์แบบชาวเจนซีจะพลาดได้ไงใช่ไหมคะอีสกูเตอร์ราคาเช่า300บาทต่อ1ชั่วโมงครึ่งเปิดบริการทุกวันค่ะตั้งแต่9นาฬิกาถึง18นาฬิกาสอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์กีฬาและสันทนาการบ้านแดงนะคะ0843541196ค่ะและฝากทางด้านของคลาสสิกคาร์ด้วยนะคะขับรถคลาสสิกคาร์ชมพระอาทิตย์ตกสวยๆกับบรรยากาศยามเย็นที่สิงห์ปาร์คเชียงรายบอกเลยว่าฟินสุดๆค่ะความงดงามของธรรมชาติในช่วงซัมเมอร์สวยไม่แพ้ฤดูกาลไหนๆเลยนะคะที่สิงห์ปาร์คเชียงรายเปิดให้เข้ามาเที่ยวชมทุกวันไม่มีวันตลอด365วันเลยค่ะแวะมาเดินเล่นถ่ายรูปปั่นจักรยานนั่งคาเฟ่หรือทานอาหารอร่อยๆทำได้ครบในทริปเดียวแน่นอนค่ะขอบคุณสิงห์คอร์ปอเรชั่นค่ะ

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: บริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัด
2: คุณกำลังฟัง Fat Radio Thailand ออกอากาศในความถี่มาก TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด Fat 93เชียงรายFat Radio Thailand ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: Ladies and gentlemen, welcome to FAT106 Radio Thailand. We are now taking you into a world of timeless music, carefully selected to soothe your sense and match every mood.
1: ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีวิทยุ FAT106 Radio Thailand.เรากำลังนำท่านสู่โลกแห่งเสียงเพลงเพราะที่จะกล่อมสดประสาทในทุกแนวอารมณ์เพลง

0: จูดปุ๊บสวยปั๊บกับคุณหมอนุแอททิจูดคลินิก
1: สวัสดีครับผมหมอนุนายแพทย์พิษณุพูลสมบัติแพทย์ประจำแอททิจูดคลินิกครับวันนี้หมอจะมาแนะนำเปปไทด์คุมหิวแบบฉีดสัปดาห์ละครั้งตัวช่วยที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบันในการดูแลรูปร่างและสามารถช่วยลดน้ำหนักได้สูงสุดถึงประมาณ 15-22.5% ของน้ำหนักตัวเลยทีเดียวครับเปปไทด์คุมหิวคืออะไรเปปไทด์ตัวนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้เป็นฮอร์โมนอิ่มอยู่ในร่างกายได้นานขึ้นโดยเรียนแบบฮอร์โมนธรรมชาติของเราครับและออกฤทธิ์อยู่ได้ประมาณ1สัปดาห์เพราะฉะนั้นจึงต้องฉีดสัปดาห์ละครั้งครับโดยเมื่อยาเข้าสู่ร่างกายจะส่งสัญญาณไปยังสมองส่วนไฮโปทาลามัสซึ่งควบคุมเรื่องความหิวทำให้เราอิ่มนานขึ้นลดอาการอยากอาหารชะลอการเคลื่อนตัวของอาหารในกระเพาะควบคุมระดับน้ำตาลและปรับสมดุลระบบเผาผลาญครับจึงช่วยในการลดน้ำหนักและมักใช้ในผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วนครับเหมาะกับใครบ้างเหมาะกับคนที่มี BMI มากกว่า27เป็นต้นไปเคยลองลดน้ำหนักมาหลายวิธีแล้วแต่ไม่ได้ผลมีพฤติกรรมกินจุกจิกหิวบ่อยอยากอาหารตลอดเวลาต้องการตัวช่วยเสริมและการควบคุมในการลดน้ำหนักและก็ความอยากอาหารนั่นเองครับโดยก่อนใช้ยาควรพบแพทย์ก่อนนะครับเพื่อประเมินความเหมาะสมความปลอดภัยโดยหมอจะทำการชั่งน้ำหนักวัดรอบเอววัดไขมันและมวลกล้ามเนื้อและมีการวางแผนการใช้ยาอย่างเหมาะสมแต่ละบุคคลนั่นเองครับทั้งหมดนี้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงที่สุดนั่นเองสามารถมาปรึกษาหมอได้ทุกวันที่ Attitude Clinic ทุกสาขาถ้าสนใจการใช้เปปไทด์คุมหิวหรือต้องการวางแผนรูปร่างสามารถเข้ามาปรึกษาหมอได้เลยนะครับ
0: ปรึกษาปัญหาเรื่องสิวผิวพรรณและปรับรูปหน้ากับหมอนุที่ Attitude Clinic หมออยู่ประจำทำเองทุกเคส
2: สบายใจมา Attitude เป็นกันเองทุก Attitude ให้คุณรู้สึกสบาย

0: พราะทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
1: สวัสดีค่ะหนูน้อยยาย่าค่ะเมื่อก่อนหนูเป็นคนไม่มีเทคนิคในการใช้เสียงการเว้นวรรคคำต่างๆเวลานำเสนอหรือพรีเซนต์งานหน้าห้องหนูก็ไม่รู้จะเริ่มยังไงค่ะหนูก็ไม่รู้จะจบยังไงเหมือนกันจะต้องยืนท่าไหนแต่พอมาเรียนที่นี่หนูก็ได้เทคนิคดีๆหลายอย่างมากๆเลยค่ะถ้าเพื่อนๆอยากปรับบุคลิกภาพและเพิ่มทักษะการพูดเรียนรู้การเป็นพิธีกรเด็กดีเจเด็กหรืออินฟลูเอนเซอร์ก็มาเรียนที่นี่ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้หนูเด็กอินทรีย์ศักดิ์ภูมิสิทธิ์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
0: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS เชียงราย
2: ชาอินซี
3: ชาเขียว
2: ชามะลิ
4: มัทฉะสไตล์ญี่ปุ่น
3: ชาอูหลง
4: ที่กวนอิม
2: ชามระ
4: สมอูหลง
3: ชามิ้น
4: จิงเจอร
3: ์ชาตะไคร
4: ้ชามะรุมสุดยอดใบชาไทยและชาใหม่ๆกลิ่นอายุโรปให้คุณได้สดชื่นชุ่มคอทุกเวลาที่คุณได้ลิ้มลองที่สุริรุ่งชาไทยสี่แยกสุริวงศ์กับสอบถามโทร053-712-007สุริรุ่งชาไทยสาขาถนนทนาลัยเปิด 8:00 นถึง 18:00 นและสุริรุ่งชาไทยสาขาไนบาซาเปิดบริการ 11:00 นถึง 23:00 นสุริรุ่งชาไทยมีบริการส่งสินค้าเพียงคุณเพิ่มเพื่อนที่แอดสุวิรุณทีช็อปหรือเบอร์053-712-007และมีบริการส่งเครื่องดื่มเฉพาะสาขาในบาซ่าผ่านแอป Delivery จากร้านโซทีนะคะข่าวดีผู้ป่วยมะเร็งที่รอฉายแสงใช้สิทธิ์บัตรทองประกันสังคมข้าราชการกรมบัญชีกลางไม่ต้องจ่ายเพิ่มไม่ต้องรอคิวนานเพราะมะเร็งต้องรักษาทันทีปรึกษาและเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลเชียงรายรามโทรเลย094-796-5642ย้ำอีกครั้ง094-796-5642เปิดเทอมนี้อยากมีรถใหม่ไม่ต้องรอนานกรีนวิงออกรถง่ายได้ทุกรุ่นไม่ต้องมีคนขับใช้แค่แบบประชาชนใบเดียวก็รับรถได้เลยเวฟ110ไอรับส่วนลดพิเศษออกรถวันนี้รับฟรีกระเป๋า Back to School Limited Edition แถมลุ้นรับทองคำทุกเดือนแจกจริงรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทมั่นใจได้กับศูนย์บริการมาตรฐานทีมช่างมืออาชีพผ่านการอบรมระดับแพลทินัมจากไทยฮอนด้าตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานออกรถง่ายแจกทองจริงต้องที่กรีนวิงโทรเลย097-395-5151จัดเต็มทุกดีออกรถได้ง่ายต้องที่กรีนวิงพฤษภานี้ออกรถ Honda คันใหม่รับโปรโซคุ้มฟินจัดประหยัดเวอร์ที่ Honda MRM Cars เชียงรายทั้ง4สาขาเล็งรุ่นไหนไว้อย่าช้านี่คือโอกาสที่ดีที่สุดออกรถ Honda ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0% พร้อมฟรีประกันภัย1ปีหรือดาวเริ่มต้น0บาทไม่ต้องใช้เงินออกรถรับส่วนลดสูงสุด 85,000 บาทและรับบัตรเติมน้ำมัน 20,000 บาทผ่อนรถ Honda สบายๆกับโปรแกรม Double Smile Plus ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,500 บาทหรือเลือกรับช่วยผ่อนสูงสุด 12,352 บาทยังไม่หมดรับความคุ้มเพิ่มอีกลูกค้านักศึกษาผู้เริ่มต้นทำงานอายุไม่เกิน27ปีรับสิทธิพิเศษเพิ่ม 10,000 บาทลูกค้าเจ้าของรถจักรยานยนต์ Honda ออกรถยนต์ใหม่รับสิทธิพิเศษเพิ่มอีก 5,000 บาท Happy Trade In เทิร์นรถใหม่กับ Honda รับสิทธิพิเศษเพิ่มมูลค่าสูงสุด 40,000 บาทแล้วพบกันที่โชว์รูม Honda สาขาแยกศรีไซมูลข้างเซ็นทรัลเชียงรายบ้านดู่และแม่สายสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official AccountHonda MRM Cars
5: มานพซ็อกเกอร์อะแคเดมี่เชียงรายยูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซ็อกเกอร์อะแคเดมี่เชียงรายยูสอะแคเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนเด็กโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16:30 น.ถึง18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร0628237599หรือเพจ Facebookบุ๊คมานพซ็อกเกอร์อะแคเดมี่เชียงรายยูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซ็อกเกอร์อะแคเดมี่เชียงรายยูส
4: มาแล้วค่ะรถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตราคาประหยัดประหยัดค่าน้ำมันใช้แล้วประทับใจคนไทยใช้เพียบเริ่มกันที่รุ่นใหม่ล่าสุดทันสมัยสุดไอออน UT รถไฟฟ้าขนาดเล็กกระทัดรัดภายในกว้างขับง่ายจอดง่ายเหมาะกับทุกวัยวิ่งได้ไกลกว่า420กิโลเมตรเพียง 499,900 บาทฟรีประกันภัยชั้น1ดาวเริ่มต้น 8,888 บาทผ่อนเบาๆหลักพันต่อเดือนรายได้น้อยเพิ่งเริ่มทำงานก็ซื้อได้จองง่ายไฟแนนซ์ผ่านไวราคาดีของแถมเยอะซื้อวันนี้ส่งมอบทันทีสนใจทดลองขับติดต่อ0614100666หรือแวะมาโชว์รูมไอออนเชียงรายบายพันล้าน4แยกแม่กลอนรถดีประหยัดคุ้มค่ารถแห่งอนาคตต้องไอออนเท่านั้น
3: ไอออน
4: เคยไหมคะปัญหารูปหน้าที่ทำให้ไม่มั่นใจหน้าหมองหน้าบานปัญหาสิวหน้าไม่เข้ากับจมูกหรือจมูกไม่เข้ากับคางอุ๊ยเยอะไปหมดหยุดกังวลได้แล้วค่ะที่โซคลินิกคลินิกเวชกรรมเราจะช่วยคุณเปลี่ยนตัวเองมั่นใจและโดดเด่นในแบบคุณพร้อมให้คำปรึกษาและบริการด้านความงามแบบครบวงจรเสริมจมูกปรับรูปหน้ายกกระชับด้วยนวัตกรรมโอริจิโอคุณผู้ชายก็จัดเต็มได้นะคะคลิปเพื่อสุขอนามัยความมั่นใจให้เต็มร้อยโซคลินิกสาขาแม่สายอยู่ติดกับไทยประกันชีวิตโทร092-426-2298และโซคลินิกสาขาเชียงรายเปิดให้บริการแล้ววันนี้อยู่ติดกับเพลงลิสซิ่ง4แยกแหนมนันทวันโทร091-925-6966จองผ่าน Facebook และ LINE Official @โซเชียงรายเพราะโซคลินิกให้คุณมากกว่าคำว่าสวย Your Perfect Self at @โซคลินิกสหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์บิ๊กเซอร์ไพรส์เซลขอบคุณจากใจลดใหญ่จัดเต็มยกทับเครื่องใช้ไฟฟ้าตู้แช่และสินค้าไอทีมาให้คุณเลือกช็อปในราคาสุดว้าวห้ามพลาดสินค้านาทีทองราคาต่ำกว่าทุนลดสูงสุด 30-50% มือถือเครื่องใช้ไฟฟ้าถูกสุดๆเพียงลงทะเบียนเข้าร่วมงานรับสิทธิ์ซื้อไข่ไก่เพียงใบละ1บาทเท่านั้นมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยอิ่มอร่อยกับขนมและของทานเล่นพร้อมสนุกกับกิจกรรมมากมายภายในงานรับฟรีของสมนาคุณกลับบ้านกันไปเลย ALG Inverter 13,000 BTU เย็นฉ่ำสะใจราคาเพียง 9,990 บาทมือถือ Samsung ฟรีดาวเพียง 2,799 บาททีวี32นิ้วราคาสุดช็อค 3,990 บาทเครื่องซักผ้า2ถัง Higher 18กิโลตัวใหญ่สะใจเหลือเพียง 6,490 บาทมาพร้อมตู้เย็น2ประตู Samsung 7.3 คิวถูกสุดๆเพียง 5,990 บาทแล้วพบกัน30พฤษภาคมนี้เพียงวันเดียวเท่านั้นมาช็อปได้เลยที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่4แยกแม่กลอนเลยโฮมสุขภัณฑ์ขาออกสอบถามเพิ่มเติมโทร053-774-774 Final Call บ้านการกนกแยกแม่กลอนเชียงรายให้ครบจัดหนักโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐบ้านพร้อมอยู่หลังใหญ่รองรับครอบครัวทุกขนาด4ห้องนอนทำเลติดตลาดล้านเมืองใกล้เซ็นทรัลเชียงรายเริ่มเพียง 2.6 ล้านบาทอย่าปล่อยสิทธิ์ให้หลุดมือลดทุกภาระซื้อตอนนี้คุ้มสุดๆจองเพียง 5,000 บาทผ่อนให้18เดือนฟรีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าครบชุดฟรีค่าส่วนกลาง3ปีฟรี iPad Pro เมื่อจองพร้อมทำสัญญาฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนฟรีค่าจดจำนองฟรีดาวน์0บาทด่วนโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐกู้ได้สูงสุด 110% ผ่อนต่ำล้านละ 2,000 กว่าบาทปรึกษาสินเชื่อพร้อมบริการยื่นกู้ฟรีกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงินเยี่ยมชมโครงการได้แล้ววันนี้สำนักงานขายเปิดบริการทุกวันโทร090-043-0888ข้อมูลเพิ่มเติม Facebook บ้านการกระโดดเชียงรายบ้านการกระโดด Property
6: บริษัทหานเจริญคอนกรีตผู้เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตอัดแรงเสาเข็มแผ่นผืนคานสะพานท่อคอสอหล่อพร้อมจัดส่งสินค้าที่ดีมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและบริการอย่างถูกต้องตรงตามเวลาด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า25ปีหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีตสำนักงานใหญ่โทร053-754-455และ0819517414โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยคือความห่วงใยของเรามั่นใจคอนกรีตคุณภาพมั่นใจหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีต
4: โปรชัมต้อนรับการกลับมาของ All New Mitsubishi X-Force Mirage Attract Eco-Car สุดประหยัดน้ำมันออปชั่นครบราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทฟรีดาวชุดแต่งรอบคันไม่ต้องใช้เงินออกรถ New X-Pen Defender HEV รถ7ที่นั่งสมัยใหม่ระบบไฮบริดสุดประหยัดนั่งสบายสบายทั้งครอบครัว Pajero Sport รถครอบครัวอเนกประสงค์ออปชั่นจัดเต็ม184แรงม้าและ All New Triton ใหม่หมดจดในทุกมิติแรงเต็มสมรรถนะแรงสูงสุด204แรงม้าแคปเตี้ยเครื่องใหม่150แรงม้าออกรถเพียง 2,990 บาทฟรีชุดแต่งเต็มคันพร้อมล้อแม็กซิ่งมิตซูพันล้านสู้ทุกคันดันทุกเคสรับปรึกษาทุกเงื่อนไขโทรเลย089-430-5599เปิดบริการทุกวันนะคะมิตซูพันล้านสี่แยกแม่กองเชียงราย Mitsubishi Motorsดินภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟ 100% มีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร094-999-4491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999ดร.คริสโตฟ โมรินได้กล่าวไว้ว่าการตัดสินใจซื้อของคนเราเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเป็นผลมาจากสมองที่จดจ่อจดจำและตัดสินใจFat Radio Thailand ชวนคุณมาร่วมเดินทางไปกับเราสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ครอบคลุมสื่อโซเชียลมีเดียเข้าด้วยกันเข้าถึงง่ายเข้าถึงไวและตรงจุดพร้อมให้คำปรึกษาในการลงโฆษณาของคุณเลือกแพ็กเกจที่ใช่เจาะลงตรงกลุ่มเป้าหมายพร้อมวางแผนการประชาสัมพันธ์ติดต่อโฆษณาโทรและไลน์094-999-4491088-258-7708และ094-691-5676แล้วเราจะก้าวไปด้วยกันนะคะ
3: Fat Radio Thailand Radio Thailand Fat 5 Thai Music Hits List
7: Number 5ได้แค่เดินมาส่งกวินดีฟีดแบล็ค

0: 5 Thai Music Hits List.
1: Chiang Rai Hit Music Station.
2: คุณกำลังฟัง Fab Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 MHz ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: That Radio Thailand sponsored by
1: กฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาทธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart on Stage ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร 094-999-4491

0: Fat Radio Thailand, sponsored by...
1: กฤษณาอคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาทธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart on Stage ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร0949994491

ว่าอย่าเพิ่งไปเลยเธอเดี๋ยวก่อนมิสขอตั้ง8เบอร์เดี๋ยวก่อนตอนนี้เดินรอบเกาะช่วยพยุงเธอเดินจงมือสุดจะเสือกว่าหานกยุงเจอหยุดนกมันหยุดจ้องเธอค่อยๆหยิบกล้องตัววัดแสงมันบกพร่องแล้วเธอก็หันมาถามกดซันใน16แต่ว่าฉันก็ไม่ได้ท่องมาฟรัชมันเข้าตาโอ้ยเธอหันมาแล้วว่าเราเฮฮาเอาเฮ้ยนี่มันจิตวิทยาเธอไม่ได้จะถ่ายนกเธอแค่หลอกถ่ายฉันอยู่นี่นะโอ้ยตายนอนเล่นในทรายโอ้ยขอสบายเราไม่ต้องรู้สึกเผ็ดแค่เรานอนให้คลื่นซัดเขาก็เอากำลัง

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: กฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาทธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart on Stage ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร0949994491

0: 106 Radio Thailand
1: คุณกำลังฟังแฟบ Radio Thailand ออกอากาศในความถี่มา TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟบ93เชียงรายแฟบ Radio Thailand ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: That Radio Thailand sponsored by
1: ภูผาลาวาที่แรกและที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดินภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจากมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลบบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากลกฤษณาอคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาททางธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart on Stage

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ภูผาลาวาที่แรกและที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดินภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจากมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลบบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากลกฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาททางธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart on Stage

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ภูผาลาวาที่แรกและที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดินภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจากมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลบบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากลกฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาททางธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart on Stage

คุณกำลังฟังแฟทเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่ใหม่ที่ FM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟท93เชียงรายแฟทเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: เพราะทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
1: สวัสดีค่ะหนูน้องแซนดี้วันนี้หนูจะมาเล่าประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์นะคะหนูได้เรียนวิธีการเล่าเรื่องการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้ความมั่นใจกล้าแสดงออกนำไปใช้ได้จริงในห้องเรียนและนำไปใช้ในการแข่งขันทักษะด้วยนะคะหากเพื่อนๆอยากกล้าแสดงออกและบุคลิกภาพดีมาเรียนที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์กับหนูนะคะ
0: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS เชียงราย

0: คลินิก
1: ข่าวดีผู้ป่วยมะเร็งที่รอฉายแสงใช้สิทธิ์บัตรทองประกันสังคมข้าราชการกรมบัญชีกลางไม่ต้องจ่ายเพิ่มไม่ต้องรอคิวนานเพราะมะเร็งต้องรักษาทันทีปรึกษาและเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลเชียงรายรามโทรเลย0947965642ย้ำอีกครั้ง0947965642มาแล้วค่ะรถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตราคาประหยัดประหยัดค่าน้ำมันใช้แล้วประทับใจคนไทยใช้เพียบเริ่มกันที่รุ่นใหม่ล่าสุดทันสมัยสุดไอออน UT รถไฟฟ้าขนาดเล็กกระทัดรัดภายในกว้างขับง่ายจอดง่ายเหมาะกับทุกวัยวิ่งได้ไกลกว่า420กิโลเมตรเพียง 499,900 บาทฟรีประกันภัยชั้น1ดาวเริ่มต้น 8,888 บาทผ่อนเบาๆหลักพันต่อเดือนรายได้น้อยเพิ่งเริ่มทำงานก็ซื้อได้จองง่ายไฟแนนซ์ผ่านไวราคาดีของแถมเยอะซื้อวันนี้ส่งมอบทันทีสนใจทดลองขับติดต่อ0614100666หรือแวะมาโชว์รูมไอออนเชียงรายบายพันล้าน4แยกแม่กอนรถดีประหยัดคุ้มค่ารถแห่งอนาคตต้องไอออนเท่านั้น
2: ไอออน
1: เปิดเทอมนี้อยากมีรถใหม่ไม่ต้องรอนานกรีนวิงออกรถง่ายได้ทุกรุ่นไม่ต้องมีคนขับใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็รับรถได้เลยเวฟ110ไอรับส่วนลดพิเศษออกรถวันนี้รับฟรีกระเป๋า Back to School Limited Edition แถมลุ้นรับทองคำทุกเดือนแจกจริงรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทมั่นใจได้กับศูนย์บริการมาตรฐานทีมช่างมืออาชีพผ่านการอบรมระดับแพลทินัมจากไทยฮอนด้าตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานออกรถง่ายแจกทองจริงต้องที่กรีนวิงโทรเลย0973955151จัดเต็มทุกดีออกรถได้ง่ายต้องที่กรีนวิง
3: มานพซอกเกอร์อะแคเดมี่เชียงรายยูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซอกเกอร์อะแคเดมี่เชียงรายยูสอะแคเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนด้วยโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16:30 น.ถึง18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร0628237599หรือเพจ Facebookบุ๊กมานพซอกเกอร์อะแคเดมี่เชียงรายยูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซอกเกอร์อะแคเดมี่เชียงรายยูส
1: การเดินทางกับการทุ่มเทของแบรนด์กฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์ที่มองภาพรวมแบบ360องศาของงานแฮนด์เมดเกรดคุณภาพสู่สากลจนวันนี้การประกาศผลโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์เป็นโอท็อปที่ผ่านการคัดสรรระดับ5ดาวในหมวดเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสู่โอท็อปซีเล็กภายใต้การพิจารณาจากวิธีการดูดีเป็นวิธีการแต่งตัวภาพลักษณ์และรสนิยมที่ดูดีในแบบไทยนับจากวันนี้ไปเรายังชวนเพื่อนร่วมทางอีก8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนำแฟชั่นล้านนาที่สวยทันสมัยสามารถสวมใส่ได้ทุกเทศกาลจัดจำหน่ายภายใต้การดูแลของบริษัทกฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์จำกัดออกสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศติดตามเราได้ที่ Facebook Fanpage กฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์และ LINE 089-632-5775
4: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
1: หากคุณกำลังมองหาร้านแว่นตาที่รวมฟังก์ชันความทันสมัยทั้งแว่นกันแดดและแว่นสายตาแฟชั่นที่โดดเด่นคัดสรรเลนส์และกรอบแว่นตาอย่างดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนมั่นใจเราเจริญนครการแว่นทุกค่าสายตาของคุณจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีตรวจวัดสายตาโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาโดย Optometrist นักทัศนมาตรห้องตรวจวัดสายตาระดับมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาค้นหาความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณผ่านประสบการณ์การสวมแว่นตาเพื่อเพิ่มบุคลิกภาพให้ดูดีที่เจริญนครการแว่นเปิดบริการทุกวัน 9:00 นถึง 19:30 นถนนธนาลัย053-711-921 Facebook Page เจริญนครการแว่นเชียงราย Final Call บ้านการกนกแยกแม่ก่อนชิงรายให้ครบจัดหนักโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐบ้านพร้อมอยู่หลังใหญ่รองรับครอบครัวทุกขนาด4ห้องนอนทำเลติดตลาดล้านเมืองใกล้เซ็นทรัลเชียงรายเริ่มเพียง 2.6 ล้านบาทอย่าปล่อยสิทธิ์ให้หลุดมือลดทุกภาระซื้อตอนนี้คุ้มสุดๆจองเพียง 5,000 บาทผ่อนให้18เดือนฟรีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าครบชุดฟรีค่าส่วนกลาง3ปีฟรี iPad Pro เมื่อจองพร้อมทำสัญญาฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนฟรีค่าจดจำนองฟรีดาวสูตรบาทด่วนโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐกู้ได้สูงสุด 110% ผ่อนต่ำล้านละ 2,000 กว่าบาทปรึกษาสินเชื่อพร้อมบริการยื่นกู้ฟรีกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงินเยี่ยมชมโครงการได้แล้ววันนี้สำนักงานขายเปิดบริการทุกวันโทร090-043-0888ข้อมูลเพิ่มเติม Facebook บ้านการกระดกชิงรายบ้านการกระดก Property หยุดอายเท่ากับหยุดตายตรวจเท่ากับป้องกันจากมะเร็งปากมดลูกเพราะ 99% ของมะเร็งในผู้หญิงคือมะเร็งปากมดลูกเช็คสัญญาณผิดปกติของร่างกายรักษาหายในระยะแรกตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูกแบบทีนเพิร์ฟ 1,300 บาทแบบทีนเพิร์ฟบวก HPV 2,900 บาทและตรวจอัลตราซาวด์มดลูกและรังไข่ด้วยเครื่องวาจีน่าอัลตราซาวด์ 1,000 บาทที่โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊กมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพราะมะเร็งชนะได้แค่รู้ไวรักษาได้มาตรฐานด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยสอบถามโทร053-910-100 Overbrook We Care เราห่วงใยดูแลคุณโปรชัมต้อนรับการกลับมาของ All New Mitsubishi X-Force Mirage Attack Eco-Car สุดประหยัดน้ำมันออปชั่นครบราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทฟรีดาวชุดแต่งรอบคันไม่ต้องใช้เงินออกรถ New Xpander HEV รถ7ที่นั่งสมัยใหม่ระบบไฮบริดสุดประหยัดนั่งสบายสบายทั้งครอบครัว Pajero Sport รถครอบครัวอเนกประสงค์ออปชั่นจัดเต็ม184แรงม้าและ All New Triton ใหม่หมดจดในทุกมิติแรงเต็มสมรรถนะแรงสูงสุด204แรงม้าแคปเตี้ยเครื่องใหม่150แรงม้าออกรถเพียง 2,990 บาทฟรีชุดแต่งเต็มคันพร้อมล้อแม็กซิ่งมิตซูพันล้านสู้ทุกคันดันทุกเคสรับปรึกษาทุกเงื่อนไขโทรเลย089-430-5599เปิดบริการทุกวันนะคะมิตซูพันล้านสี่แยกแม่กองเชียงราย Mitsubishi Motorsดินภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดินภูเขาไฟภูผา999ผงละวาภูเขาไฟ 100% มีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร094-999-4491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999ดร.คริสโตฟ มอรินได้กล่าวไว้ว่าการตัดสินใจซื้อของคนเราเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเป็นผลมาจากสมองที่จดจ่อจดจำและตัดสินใจFat Radio Thailand ชวนคุณมาร่วมเดินทางไปกับเราสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ครอบคลุมสื่อโซเชียลมีเดียเข้าด้วยกันเข้าถึงง่ายเข้าถึงไวและตรงจุดพร้อมให้คำปรึกษาในการลงโฆษณาของคุณเลือกแพ็กเกจที่ใช่เจาะลงตรงกลุ่มเป้าหมายพร้อมวางแผนการประชาสัมพันธ์ติดต่อโฆษณาโทรและไลน์094-999-4491088-258-7708และ094-691-5676แล้วเราจะก้าวไปด้วยกันนะคะ
0: อย่างไร Hit Music Station
2: คุณกำลังฟัง Fat Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: 5 international hits.
1: Fat Radio Thailand, sponsored by...
2: ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์พืชการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร0949994491ภูผาลาวาที่แรกและที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดินภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจากมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลบบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากล

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร0949994491ภูผาลาวาที่แรกและที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดินภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจากมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลบบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากล

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร0949994491ภูผาลาวาที่แรกและที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดินภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจากมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลพบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากล

คุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่มา TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟบ93เชียงรายแฟบเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: Manop Soccer Academy ชิงรายูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปี Manop Soccer Academy ชิงรายูส Academy ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโดยโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16:30 น.ถึง18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร0628237599หรือเพจ Facebook Manop Soccer Academy Chun Rayus สอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้ Manop Soccer Academy Chun Rayus
1: เพราะทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
2: สวัสดีครับผมนายกิตติภาชยาน้องต้นน้ำครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องประสบการณ์การที่ได้เรียนที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ครับเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเลยครับก่อนที่ผมจะได้เข้าเรียนที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์นะครับผมเป็นคนที่ขี้อายครับพูดหน้าห้องก็เคอะเขินไม่ค่อยมีความมั่นใจครับแต่หลังจากที่ได้เรียนที่นี่แล้วผมได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในตัวเองครับก็คือผมมีความมั่นใจมากขึ้นไม่เคอะเขินเวลาพูดหน้าห้องแถมยังมีความมั่นใจการกล้าแสดงออกแล้วก็กล้าที่จะทำกิจกรรมต่างๆนะครับผมได้มองย้อนไปในอดีตเทียบกับผมในตอนนี้แล้วผมรู้สึกภูมิใจในตัวผมมากเลยครับที่เปลี่ยนแปลงตัวเองมาได้ขนาดนี้สุดท้ายนี้ผมก็ขอขอบคุณโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์นะครับที่ฝึกให้ความรู้ให้ความมั่นใจความกล้าแสดงออกให้กับผมครับสำหรับวันนี้ผมนายกิตติภาชยาน้องต้นน้ำต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร0946915676เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS เชียงรายหากคุณกำลังมองหาร้านแว่นตาที่รวมฟังก์ชันความทันสมัยทั้งแว่นกันแดดและแว่นสายตาแฟชั่นที่โดดเด่นคัดสรรเลนส์และกรอบแว่นตาอย่างดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนมั่นใจเราเจริญนครการแว่นทุกค่าสายตาของคุณจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีตรวจวัดสายตาโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาโดย Optometrist นักทัศนมาตรห้องตรวจวัดสายตาระดับมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาค้นหาความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณผ่านประสบการณ์การสวมแว่นตาเพื่อเพิ่มบุคลิกภาพให้ดูดีที่เจริญนครการแว่นเปิดบริการทุกวัน 9:00 น.ถึง 19:30 น.ถนนธนาลัย053-711-921 Facebook Page เจริญนครการแว่นเชียงราย
3: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
1: การเดินทางกับการทุ่มเทของแบรนด์กฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์ที่มองภาพรวมแบบ360องศาของงานแฮนด์เมดเกรดคุณภาพสู่สากลจนวันนี้การประกาศผลโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์เป็นโอท็อปที่ผ่านการคัดสรรระดับ5ดาวในหมวดเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสู่โอท็อปซีเล็กภายใต้การพิจารณาจากวิธีการดูดีเป็นวิธีการแต่งตัวภาพลักษณ์และรสนิยมที่ดูดีในแบบไทยนับจากวันนี้ไปเรายังชวนเพื่อนร่วมทางอีก8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนำแฟชั่นล้านนาที่สวยทันสมัยสามารถสวมใส่ได้ทุกเทศกาลจัดจำหน่ายภายใต้การดูแลของบริษัทกฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์จำกัดออกสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศติดตามเราได้ที่ Facebook Fanpage กฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์และ LINE 089-632-5775ดินภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟ 100% มีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร0949994491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999รู้หรือยังว่าเว็บไซต์ fat93.com เปลี่ยนเป็น www.imfatradio.com แล้วนะคะ
4: Fat 93 Radio Thailand 93 Radio Thailand Fat 5 International Hits Number 5
5: Dracula Tame Impala Jenny

0: Fat Five International Hits.
1: Chiangrai Hit Music Station.
2: คุณกำลังฟัง Fat Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Radio Thailand, sponsored by...
1: กฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาททางธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart On Stage ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร 094-999-4491

0: Fat Radio Thailand, sponsored by...
1: กฤษณาอะคาเดมีพัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาททางธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart On Stage ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร 094-999-4491

0: Fat Radio Thailand, sponsored by...
1: กฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาททางธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart on Stage ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร 094-999-4491

กำลังฟังแฟทเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่มา TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟท93เชียงรายแฟทเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: าทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงณัฐนิมขเวศชื่อเล่นชื่อน้องนาโมเพื่อนๆคะเพื่อนๆที่ขี้อายไม่กล้าแสดงออกหนูอยากให้มาเรียนที่นี่นะคะกิจสนาการประชาสัมพันธ์ค่ะและเพื่อนๆก็จะรู้วิธีในการเล่าเรื่องนะคะจะรู้ต้องยืนยังไงว่ายังไงเล่าเรื่องยังไงให้น่าสนใจเพื่อนๆจะมีความมั่นใจมากขึ้นค่ะแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
0: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676 เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ขีด KPS เชียงราย
2: มานพซักเกอร์อะคาเดมีเชียงรายยูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซักเกอร์อะคาเดมีเชียงรายยูสอะคาเดมีที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโดยโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16:30 น.ถึง18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร0628237599หรือเพจ Facebookบุ๊คมานพซักเกอร์อะคาเดมีเชียงรายยูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซักเกอร์อะคาเดมีเชียงรายยูส
3: ในช่วงหยุดซัมเมอร์เซลลดแชมป์ปอนยิ่งร้อนยิ่งโลดรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าทุกรุ่นดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.79% โปรสุดแรงฟรีดาวไม่ใช้คนขำผ่อนนาน48เดือนยามาฮ่าฟาซิโอผ่อนเพียง895บาทยามาฮ่าแกรนด์ฟิลาโน่ผ่อนเพียง 1,295 บาทยามาฮ่า PG1 ผ่อนเพียง975บาทยามาฮ่า X-Max ผ่อนเพียง 2,500 บาทฮอนด้าซุปเปอร์คัพผ่อนเพียง

0: 1,250 บาท Honda Wave 125ผ่อนเพียง 1,350 บาทอะไหล่แต่งมีครบราคาพิเศษที่ชวยนทุกสาขาเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่ชวยนศูนย์บริการมาตรฐานดูแลรถด้วยระบบคอมพิวเตอร์
1: หากคุณกำลังมองหาร้านแว่นตาที่รวมฟังก์ชันความทันสมัยทั้งแว่นกันแดดและแว่นสายตาแฟชั่นที่โดดเด่นคัดสรรเลนส์และกรอบแว่นตาอย่างดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนมั่นใจเราเจริญนครการแว่นทุกค่าสายตาของคุณจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีตรวจวัดสายตาโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาโดย Optometrist นักทัศนมาตรห้องตรวจวัดสายตาระดับมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาค้นหาความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณผ่านประสบการณ์การสวมแว่นตาเพื่อเพิ่มบุคลิกภาพให้ดูดีที่เจริญนครการแว่นเปิดบริการทุกวัน 9:00 นถึง 19:30 นถนนธนาลัย053-711-921 Facebook Page เจริญนครการแว่นเชียงราย
2: สบายใจมาอาทิตย์จุดเป็นกันเองทุกอาทิตย์จุดให้คุณรู้สึกสบาย

กับการทุ่มเทของแบรนด์กฤษณาฮัลโหลดไทยแลนด์ที่มองภาพรวมแบบ360องศาของงานแฮนด์เมดเกรดคุณภาพสู่สากลจนวันนี้การประกาศผลโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากฤษณาฮัลโหลดไทยแลนด์เป็นโอท็อปที่ผ่านการคัดสรรระดับ5ดาวในหมวดเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสู่โอท็อปซีเล็กภายใต้การพิจารณาจากวิธีการดูดีเป็นวิธีการแต่งตัวภาพลักษณ์และรสนิยมที่ดูดีในแบบไทยนับจากวันนี้ไปเรายังชวนเพื่อนร่วมทางอีก8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนำแฟชั่นล้านนาที่สวยทันสมัยสามารถสวมใส่ได้ทุกเทศกาลจัดจำหน่ายภายใต้การดูแลของบริษัทกฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์จำกัดออกสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศติดตามเราได้ที่ Facebook Fanpage กฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์และ LINE 089-632-5775ดินภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟ 100% มีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร094-999-4491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999ดร.คริสโตฟ โมรินได้กล่าวไว้ว่าการตัดสินใจซื้อของคนเราเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเป็นผลมาจากสมองที่จดจ่อจดจำและตัดสินใจFat Radio Thailand ชวนคุณมาร่วมเดินทางไปกับเราสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ครอบคลุมสื่อโซเชียลมีเดียเข้าด้วยกันเข้าถึงง่ายเข้าถึงไวและตรงจุดพร้อมให้คำปรึกษาในการลงโฆษณาของคุณเลือกแพ็กเกจที่ใช่เจาะลงตรงกลุ่มเป้าหมายพร้อมวางแผนการประชาสัมพันธ์ติดต่อโฆษณาโทรและไลน์094-999-4491088-258-7708และ094-691-5676แล้วเราจะก้าวไปด้วยกันนะคะ

0: Music Station.
1: คุณกำลังฟังแฟบ Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Radio Thailand. Radio Thailand. Fat 5 Thai Music Hits List. Oh, yeah. Number 5.
1: ได้แค่เดินมาส่งกวินดีฟีดแบล็ค

0: 5 Thai Music Hits List.
1: Fat Radio Thailand, sponsored by...
2: ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร 094-999-4491

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร094999 4491

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร0949994491

95 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแต93เชียงรายแต Radio Thailand ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: ดิ้นภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส. 9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟ 100% มีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร0949994491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999เดินทางกับการทุ่มเทของแบรนด์กฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์ที่มองภาพรวมแบบ360องศาของงานแฮนด์เมดเกรดคุณภาพสู่สากลจนวันนี้การประกาศผลโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์เป็นโอท็อปที่ผ่านการคัดสรรระดับ5ดาวในหมวดเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสู่โอท็อปซีเล็กภายใต้การพิจารณาจากวิธีการดูดีเป็นวิธีการแต่งตัวภาพลักษณ์และรสนิยมที่ดูดีในแบบไทยนับจากวันนี้ไปเรายังชวนเพื่อนร่วมทางอีก8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนำแฟชั่นล้านนาที่สวยทันสมัยสามารถสวมใส่ได้ทุกเทศกาลจัดจำหน่ายภายใต้การดูแลของบริษัทกฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์จำกัดออกสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศติดตามเราได้ที่ Facebook Fanpage กฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์และ LINE 089-632-5775เพราะทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
1: สวัสดีค่ะหนูน้องอลิสเด็กหญิงณัฐนิชาเศรษฐีวันนี้หนูจะมาเล่าประสบการณ์ที่ได้มาเรียนที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ค่ะที่นี่ทำให้หนูมีความมั่นใจและกล้าแสดงออกขึ้นสามารถเรียบเรียงเล่าเรื่องต่างๆได้ดีขึ้นและบุคลิกภาพดีขึ้นด้วยค่ะหนูจึงอยากชวนเพื่อนๆมาเรียนด้วยกันนะคะแล้วเพื่อนๆจะชอบเหมือนหนูค่ะ
0: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS เชียงรายรู้หรือยังว่าเว็บไซต์ fat93.com เปลี่ยนเป็น www.imfatradio.com แล้วนะคะ
2: Fat Radio Thailand Radio Thailand Fat 5 Thai Music Hits List
3: Number 5ได้แค่เดินมาส่งกวินดีฟีด

0: 5 Thai Music Hits List.
1: Chiang Rai Hit Music Station.
2: คุณกำลังฟัง Fat Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ภูผาลาวาที่แรกและที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดินภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจากมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลพบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากลกฤษณาอคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาททางธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart on Stage

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ภูผาลาวาที่แรกและที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดินภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจากมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลพบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากลกฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาททางธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart on Stage

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ภูผาลาวาที่แรกและที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดินภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจากมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลพบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากลกฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาททางธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart on Stage
2: คุณกำลังฟัง Fat Radio Thailand ออกอากาศในความถี่มา TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด Fat 93เชียงราย Fat Radio Thailand ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

Every Move ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีวิทยุ Fact 106 Radio Thailand เรากำลังนำท่านสู่โลกแห่งเสียงเพลงเพราะที่จะกล่อมโสตประสาทในทุกแนวอารมณ์เพลง

0: 5 international hits.
1: K-Rock, the music station.

ุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่ใหม่ TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟบ93เชียงรายแฟบเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: พูดได้มั่นใจเวทีไหนก็เอาอยู่วอร์เรนบัฟเฟตต์ได้กล่าวไว้ว่าถ้าอยากจะก้าวหน้าให้ทำ5ข้อนี้ข้อแรกต้องพูดให้เป็นพูดได้กับพูดเป็นไม่เหมือนกันถ้าอยากจะก้าวหน้าต้องพูดให้เป็นการพูดเป็นไม่ใช่แค่จะก้าวหน้าแต่จะก้าวกระโดดถ้าอยากจะก้าวกระโดดเราจำเป็นที่จะต้องฝึกพูดข้อที่2ฝึกทักษะการพรีเซนต์ทักษะในการนำเสนอถ้าวันนี้เราอยู่ในองค์กรจะเป็นเจ้าของธุรกิจหรือจะทำงานอะไรก็ตามการสื่อสารจะต้องได้และข้อที่3ถ้าเราพรีเซนต์ไม่ได้เราก็จะต้องสร้างหนี้สินไปอีก 50-60 ปีข้อที่4วอร์เรนบัฟเฟตต์บอกว่าให้ฝึกในการพูดให้ฝึกในการนำเสนอเราจะสามารถสร้างทรัพย์สินไปได้อีก 5-60 ปีหรือมากกว่านั้นถ้าเราพูดได้พรีเซนต์เป็นและข้อสุดท้ายให้เรียนรู้ในเรื่องของการพูดซะเพราะเมื่อก่อนวอร์เรนก็เป็นคนหนึ่งที่พูดไม่เป็นแต่วันหนึ่งวอร์เรนบัฟเฟตต์เห็นว่าเขาจะต้องเติบโตเขาก็ได้ไปเรียนการพูดพูดเป็นชีวิตเปลี่ยนโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ฝึกทักษะการพูดและปรับบุคลิกภาพแบบองค์รวมสำหรับเด็กอายุ 6-18 ปีสนใจโทร094-691-5676 Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ที่ KPS เชียงราย
1: ชาอินทรีย
2: ์ชาเขียว
1: ชามะลิ
3: มัทฉะสไตล์ญี่ปุ่น
2: ชาอูหลง
3: ที่กวนอิม
1: ชามระ
3: สมอูหลง
2: ชามิ้นท์
3: จินเจอร
2: ์ชาตะไคร
3: ้ชามะรุมสุดยอดใบชาไทยและชาใหม่ๆกลิ่นอายุโรปให้คุณได้สดชื่นชุ่มคอทุกเวลาที่คุณได้ลิ้มลองที่ศูนย์รวมชาไทยสี่แยกสุริวงศ์เก่าสอบถามโทร053-712-007ศูนย์รวมชาไทยสาขาถนนท่านาลัยเปิด 8:00 น.ถึง 18:00 น.และศูนย์รวมชาไทยสาขาไนบาซาเปิดบริการ 11:00 น.ถึง 23:00 น.ศูนย์รวมชาไทยมีบริการส่งสินค้าเพียงคุณเพิ่มเพื่อนที่แอดศูนย์รวมทีช็อปหรือเบอร์053-712-007และมีบริการส่งเครื่องดื่มเฉพาะสาขาไนบาซาผ่านแอป Delivery จากร้านโซทีนะคะคุณกำลังมองหาร้านแว่นตาที่รวมฟังก์ชันความทันสมัยทั้งแว่นกันแดดและแว่นสายตาแฟชั่นที่โดดเด่นคัดสรรเลนส์และกรอบแว่นตาอย่างดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนมั่นใจเราเจริญนครการแว่นทุกค่าสายตาของคุณจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีตรวจวัดสายตาโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาโดย Optometrist นักทัศนมาตรห้องตรวจวัดสายตาระดับมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาค้นหาความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณผ่านประสบการณ์การสวมแว่นตาเพื่อเพิ่มบุคลิกภาพให้ดูดีที่เจริญนครการแว่นเปิดบริการทุกวัน 9:00 น.ถึง 19:30 น.ถนนธนาลัย053-711-921 Facebook Page เจริญนครการแว่นเชียงรายรู้หรือยังว่าเว็บไซต์ fat93.com เปลี่ยนเป็น www.imfatradio.com แล้วนะคะ
4: มานพซักเกอร์อะคาเดมีเชียงรายูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซักเกอร์อะคาเดมีเชียงรายูสอะคาเดมีที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโดยโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16:30 น.ถึง18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร0628237599หรือเพจ Facebookบุ๊กมานพซักเกอร์อะคาเดมีเชียงรายูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซักเกอร์อะคาเดมีเชียงรายูส
0: หยุดอายเท่ากับหยุดตายตรวจเท่ากับป้องกันจากมะเร็งปากมดลูกเพราะ 99% ของมะเร็งในผู้หญิงคือมะเร็งปากมดลูกเช็คสัญญาณผิดปกติของร่างกายรักษาหายในระยะแรกตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูกแบบทีนเพิร์ฟ 1,300 บาทแบบทีนเพิร์ฟบวก HPV 2,900 บาทและตรวจอันตราซาวมดลูกและรังไข่ด้วยเครื่องวาจีน่าอันตราซาว 1,000 บาทที่โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊กมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพราะมะเร็งชนะได้แค่รู้ไวรักษาได้มาตรฐานด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยสอบถามโทร053-910-100 Powerbrook WeCare เราห่วงใยดูแลคุณโปร
3: รู้ชำต้อนรับการกลับมาของ All New Mitsubishi X-Force Mirage Attack Eco Car สุดประหยัดน้ำมันออปชั่นครบราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทฟรีดาวชุดแต่งรอบคันไม่ต้องใช้เงินออกรถ New Xpander HEV รถ7ที่นั่งสมัยใหม่ระบบไฮบริดสุดประหยัดนั่งสบายสบายทั้งครอบครัว Pajero Sport รถครอบครัวอเนกประสงค์ออปชั่นจัดเต็ม184แรงม้าและ All New Triton ใหม่หมดจดในทุกมิติแรงเต็มสมรรถนะแรงสูงสุด204แรงม้าแคปเตี้ยเครื่องใหม่150แรงม้าออกรถเพียง 2,990 บาทฟรีชุดแต่งเต็มคันพร้อมล้อแม็กซิ่งมิตซูพันล้านสู้ทุกคันดันทุกเคสรับปรึกษาทุกเงื่อนไขโทรเลย089-430-5599เปิดบริการทุกวันนะคะมิตซูพันล้านสี่แยกแม่กลองเชียงราย Mitsubishi Motorsดินภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดินภูเขาไฟภูผา999ผงละวาภูเขาไฟ 100% มีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร094-999-4491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999ดร.คริสโตฟ โมรินได้กล่าวไว้ว่าการตัดสินใจซื้อของคนเราเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเป็นผลมาจากสมองที่จดจ่อจดจำและตัดสินใจFat Radio Thailand ชวนคุณมาร่วมเดินทางไปกับเราสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ครอบคลุมสื่อโซเชียลมีเดียเข้าด้วยกันเข้าถึงง่ายเข้าถึงไวและตรงจุดพร้อมให้คำปรึกษาในการลงโฆษณาของคุณเลือกแพ็กเกจที่ใช่เจาะลงตรงกลุ่มเป้าหมายพร้อมวางแผนการประชาสัมพันธ์ติดต่อโฆษณาโทรและไลน์094-999-4491088-258-7708และ094-691-5676แล้วเราจะก้าวไปด้วยกันนะคะ Fat News